0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศอยู่กับดิฉันวีระวรรณวรสขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านช่องทางของFacebook นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับผมก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยเพราะว่าจริงๆมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับอาจารย
1: ์
2: ครับงั้นผมไปข่าวประชา
1: ประชาสัมพันธ์เลย
2: ใช่ครับก็เป็นทริปนะครับที่เรียกว่า The Legend's Tale นะครับผมสองแควอโยธยาโดยที่ FM 100.5 นะครับ MCOT News เนี่ยเสนอเรื่องของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมคำว่าสุดยอดในตำนานไว้หนึ่งเดียวครับกับ The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับผมโดยไฮไลท์สำคัญก็คือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุธนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับโดยวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควนะครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังทอล์กโชว์แบบพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุธนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวส่วนวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะครับและซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับก็คือมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลือดรถทุกมื้อนะครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับสำรองด่วนได้เลยครับ
1: ฟังดูแล้วน่าไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: พลาดไม่ได้เลยนะค่ะทักทายอย่างเร็วๆนะทางไลน์นี้ยังก็จะมีดร.สมยศนะคะแสงสุวรรณคุณวิเศษคุณกรคุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณเทียนท่าฉลอมเช่นเคยส่งกรมาขอบคุณนะคะคุณโดยคุณเมรัชชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์อาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณเมรัชและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค
2: ่
3: ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เช้านี้อากาศสดใสนะฝนไม่ได้ตกนะที่บ้านที่อาจารย์อยู่ตรงนั้น
3: ตกเมื่อวานเนี่ยครับ
1: เมื่อคืนนะคะเมื่อวานอ๋อค่ะ
3: แถวบ้านแจ้งวัฒนะก็เป็นคลอง
1: อ๋อค่ะค่ะ
3: มันเป็นพื้นที่ลุ่มเลยพอฝนตกมันก็รองรับน้ำได้ดีมาก
1: ค่ะ
3: อยากก็ไปอยากก็ไปเผื่อเวียดนาม
1: ก็ใช่ตอนนี้เวียดนามแล้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
3: ก็ยังปีนี้ยังได้รุนแรงนะครับ
1: มันก็
3: จะสลับไปสลับมาทุก3ปีหรือ4ปีอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
3: ก็เนื่องจากว่าก็อย่างที่ไล่เรียงเมื่อวานอย่างเช่นการเกษตรใช้น้ำถ้าเทียบเป็นตันร้อยแกนลอตเนี่ยเวียดนามมีแค่10แกนลอต
1: ค่ะ
3: มันก็เลยต้องขึ้นจากข้างบน
1: ค่ะ
3: จีนก็กักไว้ลาวก็กักไว้เยอะ

0: ไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เป็นเส้นไปยุทธศาสตร์กันแน่นอนใครจะสร้างเขื่อนฉันก็ซื้อแต่ใครจะเดินเรือฉันก็ร่วมใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันก็ทำประเทศไทยเป็นอย่างนั้นก็เราไม่เคยมียุทธศาสตร์การพัฒนาแนะนำโคเตนีอยู่ครั้งหนึ่งก็ตีจะผ่านน้ำเพื่อการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโครงการของขีมูลของขีมูลก็หมายความว่าที่จะผ่านน้ำโขงนะครับมาใส่แม่น้ำขีและแม่น้ำมูลแล้วเราจะทำเป็นคลองซอยไปทั่วอีสานเนี่ยแต่ทีนี้ก็สู้กันหนักในแง่ของหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าสภาพของพื้นที่ครับในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นดินเค็มส่วนใหญ่มันเป็นดินเค็มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชแอ่งโคราชเนี่ยเป็นแอ่งเกลือที่ใหญ่มากถ้าเคยไปที่ใหม่จะสังเกตเห็นอีกโหนงเกลือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงเกล็ดนั้นเขาเรียกว่าทุ่งสำลิด
1: จ
0: ะมีเกลืออยู่เยอะจนโบราณมีเกลืออยู่เยอะจนเขมรกองคาราวานเขมรมาขนเกลือไปจากพื้นที่แถบนี้นะฮะแต่ที่จะเอาไปทำปลาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตอนที่กัมพูชาไม่มีเกลือนะครับมีแต่เกลือทะเลแต่เกลือทะเลเนี่ยมันเอาไปทำปลาไม่ได้
1: ไม่
0: นะฮะก็ต้องใช้เกลือสีเทา
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องคาราวานมาขนเอานะฮะก็พื้นที่ชัดเจนมากจนเขมรเนี่ยเคยมาเรียกอำเภอหนึ่งก็อยู่ที่โคราชน
1: ะ
0: ครับเขาเรียกว่าขามทะเลส
1: อ
0: เคยได้ยินนะอำเภอขามทะเลส
1: อ
0: จริงๆมันเป็นภาษาที่เราเพี้ยนมาจากภาษาดั้งเดิมแต่จริงๆมันมาจากคำว่าขามต้นเลส
1: อ
0: ขามแปลว่าเมืองครับขามแปลว่าเมืองต้นเลก็คือพื้นที่เมืองบางกว้างใหญ
1: ่
0: ต่อแปลว่าสีขาวทะเลสีขาวเกลือนแห่งทะเลสีขาวนั่นแหละก็ติดเกลือนเยอะแล้วก็เลยเรียกว่าขามทะเลสอ
1: ขามทะเลสอค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าจะเรียกอะไรนะแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีต้นสแกสแกถามสแกแสงก็คือถามสแกแสงเนี่ยคือมันมีต้นสแกแสงเยอะๆนะฮะสมัยโบราณผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วยังเหลืออยู่หรือเปล่าไปประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเส้นทางของการมาขนเอาเกลือเพื่อที่จะไปเอาไปหมักเป็นปลาร้าแล้วปลาร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ศาสตร์ของเขมรนะเพราะว่าปลาร้าเนี่ยเป็นศาสตร์ของบอนเนี่ยเขาจะทำปลาร้าเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับผู้คิดค้นในการเก็บรักษาปลาไปรับประทานแล้วจะทำเป็นปลาร้าคนมันเขาเรียกปลาร้าว่าปลาล็อกปลาล็อกนะครับปลาล็อกเขมรเอาไปใช้เขมรก็เลยใช้คำว่าปลาล็อกแต่ก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาที่ตัวเองออกเสียงชัดนะครับแต่ก็คือเอาของมันไปนะครับคนไทยสยามก็เรียกปลาล็อกเหมือนพูดใหญ่ก็เลยเป็นปลาร้า
1: เป็นปลาร้าไป
0: เออเป็นปลาร้าดีกว่าส่วนลาวเนี่ยก็ปลาแดดเลยก็เพราะว่า ลาวเนี่ยเขาจะแปลงร่างมาจากวิธีการหมักคำว่าแดดในภาษาลาวแปลว่ายัดลงไปยัดลงไปในไหจะเป็นการยัดเข้าไปในไหนยัดเข้าไปนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละใครกินจุเขาก็เลยเรียกว่าแดด
1: เราก็แต่ของเราก็มีคำว่าเนี่ยมันก็นะคำว่ามันไม่พระอ่ะจริงจริงมันก็ไม่ได้หยาบคายนะบอกจริงจริงเข้าไปแทนที่จะพูดว่ากินก็พูดคำนั้นไปนะคะ
0: ก็เพราะว่ากินเยอะไง
1: ค่ะ
0: แต่คำสุภาพของคำว่าแดงคือสว่าปาบจริงๆเรียกว่าแปลสว่าปาบก็ได้
1: เออจริงค่ะนะแทนที่จะเรียกตัวปลาแดกก็เป็นปลาสว่าปามไป
0: มันพูดยากอีกแบบปลาแดกชัดแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีวิธีคิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องสูบน้ำบาดาลเอาขึ้นมาใช้ทุกฤดูกาลเพราะว่าน้ำต้นทุนมันไม่พอสำหรับการปลูกข้าวแล้วมาเจอเขื่อนของแม่น้ำกั้นได้อีกเพราะฉะนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่จะไหลลงมาหรือว่าโรยตัวมากโรยลื่นมากนะครับมันก็เลยทำให้เขามีวิธีคิดว่าจะทำยังไงถึงจะลดฤดูการปลูกข้าวเลยมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
1: ครับ
0: แต่เวียดนามนี่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้จากงานวิจัยเลยนะครับการวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สุดในโลกมาจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาศึกษาวิจัยแม่ของเดลต้านะครับในช่วง1993จนถึง2008พบว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึงหนึ่งนะครับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่แม่ของเดลต้าเนี่ยมันซุดลงทุกปีแต่ชัดเจนมากก็คือน้ำบาดาล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสูบขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะซุดลงเร็วขนาดนั้นแต่ทำไมน้ำทะเลมันลึกเข้ามาได้ถึง70กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: มากับแม่น้ำลองนึกอย่างนี้นะครับคือเมื่อแม่น้ำมันไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทน
1: โอ้ค่ะ
0: มันลุกเข้ามาแทนที่คือสาเหตุที่น้ำเค็มมันเข้ามาไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำจืดไปดันไว้เช่น
1: ค่ะ
0: แต่พอเม
1: ื่อมัน
0: ลดลงน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทนลึกเข้ามา70กิโลเมตรถึงเกินเธอ
1: ค่ะ
0: เมื่อประกอบกับภาวะโลกร้อนครับภาวะโลกร้อนนะฮะ global warming เนี่ยมันคืออะไรฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่การเล่นนะฮะประสิทธิผลนะต่อพื้นที่ที่ได้ผลผลิตสูงนะครับมันไม่ใช่แค่การวิจัยพันธุ์ข้าวเฉยๆแต่มันอุดมไปด้วยพวกเคมีพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาเร่งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับที่จะเอาไปใส่หน้าข้าวแล้วปรากฏว่าปฏิกิริยาเคมีพวกนี้นะครับมันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สที่ไหลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีเลียมกับมีเทนอันนี้แหละครับที่มันไปทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก พอมันโลกมันร้อนขึ้นมันก็หมายความว่าอะไรล่ะครับหมายความว่าระดับน้ำทะเลมันก็ต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลายนั่นแหละก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบวิกฤตมากถึงขนาดว่าท่านเหรียญฟูจองเนี่ยต้องมีจดหมายไปถึงท่านสีจิ้นผิงจะดูนาปล่อยน้ำลงมานะครับด้วยความเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ช่วยกันเราจะเบรกก่อน
1: ค
0: ่
1: ะเราจะพักกันสักครู่นะคะค่ะ
0: เชิญครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณดิฉันก็วีรันบรรลุแล้วก็คุณวีรัตน์ศรีพงษ์
3: ครับ
1: ค่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะแน่ปี2016ที่มันวิกฤตรุนแรงเลยนะจนกระทั่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนางเหงียนฝูจองแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ไปมีจดหมายไปถึงสีจิ้นผิงนะว่าให้โควิดปล่อยน้ำลงมาเนาะมันงั้นแย่เลยไอเดลต้าใช่ไหมครับแม่ของเวียดนามเนี่ยค่ะแม่ของเดลต้าค่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะพอมันวิกฤตนะครับมันก็ต้องน้อยเท่านเจ้าเนี่ยก็แห้งพอแห้งแล้วเนี่ยแห้งเลย2มังกรแห้งแล้วแห้งเลย2มังกรแต่ว่ามันก็เป็นเพราะเวียดนามเองนะครับหนึ่งแหละเวียดนามไปทดน้ำก็คือไปสร้างเขื่อนก
1: ั้
0: นทางน้ำนะครับอันที่2ก็คือสภาวะของความแห้งแล้งนะฮะก็มาบวกกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็นนะครับแต่จริงๆก็ใช้คำว่าเกินความจำเป็นไม่ได้เพราะว่าเวียดนามจำเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่งั้นข้าวก็ไม่พอกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเขาจะปลูกได้เยอะแต่เขาก็บริโภคเยอะนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาคาดการเลยนะครับก็คือเมื่อปี2016เขาสืบค้นไปเจอบันทึกนะฮะก
1: ็
0: คือย้อนไปเมื่อ90ปีนะครับย้อนไป90ปีก็คือปีอะไรอ่ะก็ย้อนไปจาก2016นั่นแหละนะฮะเมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแสดงว่า2016ไม่ใช่ครั้งแรก
1: ร้อยปีวนมาถึง1926กับปีนั้นอาจารย์ค่ะ
0: ก็ได้แหละครับ90ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดสภาวะภัยแห้งแล้งแบบนี้ขั้นรุนแรงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาแตกใจก็คือว่าแห้งแล้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำเค็มมันไปไหนลุกเข้ามาอ๋อ
1: ค่ะ
0: นะครับเรื่องต่อไปฮะก็คือว่ามันแล้งแต่ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขนาดน
1: ี
0: ้นะครับแต่ในช่วง2016เนี่ยมันคือแล้งแล้วไม่พอนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันสวนทางกันในขณะที่แผ่นดินมันสุดลงสุดลงเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะฮะจริงๆกรุงเทพเราก็มีสภาวะอย่างเดียวกันนะ พียงแต่ว่า เราไม่ได้ทำวิธีการเกษตรนานเหมือนเวียดนามที่แม่โขงเดลต้านะครับมันก็เลยทำให้ชะลอการสุดตรงได้แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาเมื่อเขาทำอย่างนี้มันก็เลยต้องพยายามหาวิธีอย่างว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าอีก90ปีถัดไปในประมาณจาก2016ไปอีก90ปีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดภัยแห้งแล้งแต่จะเป็นน้ำท่วม
1: โอ้หนักไปอีกอันนี้น้ำท่วม
0: แล้วน้ำท่วมที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็นน้ำทะเล
1: เค็ม
0: นะครับก็ลองนึกไปนะฮะ อยู่ๆก็คือว่าฟ้าก็หายไปครับที่ไร่เลือกสวนไร่นาก็หายไปแล้วกลายเป็นทะเลครับพอกลายเป็นทะเลนะครับในอดีตนะครับแม่โขงเดลต้าก่อนที่เขาจะควบรวมจังหวัดกันในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแม่โขงเดลต้ามันมี13จังหวัดมีอยู่13จังหวัดอันนี้ไม่นับรวมโปรตีนิสติคือคำพยากรณ์ออกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หมอดูแน่นนะครับแบบเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตในแม่โขงเดลต้านะฮะ90ปีข้างหน้าก็คือนับจาก2016มันจะจมอยู่ใต้บาดาลที่เป็นทะเลและภาคใต้ของเวียดนามและเหนือแค่โฮจิมินห์เท่านั้น
1: โอ้13จังหวัดจะหายเกือบหมดไปหมดเลยแต่โฮจิมินห์นะครับว้าว
0: ใช่ครับแล้วลองนึกดูนะครับตรงนั้นมีประชากรอยู่40ล้านคน
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาแพร่มาต่อกันดูไหมไม่มีทางใช่ไหมครับ
1: โอ้ข้อมูลนี้จะทำให้เวียดนามรัฐบาลต้องการหนักก็ตอนนี้ก็ต้องเร่งทำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมคะ
0: ก็เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือปี2017เวียดนามก็ออกมาตรการบอกว่าจะต้องชะลอไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาวางแผนกันแล้วก็คือว่าจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแต่ว่าจะต้องลดให้ได้นะครับภายใน10ปีหมายความว่าลดลงปีละ 7% นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเดิมมันดีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 70%มันก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนะจากสมมติว่า100ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งนี้แหละที่มันท้าทายท้าทายก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเล็กลงจะทำอย่างไรถึงจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับนี่คือโจทย์แรกเลยนะครับเพียงพอที่จะกินไม่ต้องไปนึกถึงการส่งออกเพราะว่าเอาปากของประเทศตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปส่งออกเพราะยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนนะดูชาวนาไทยเนี่ยออกมาทุกปีนะซึ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับทั้งมาเจอเชื้อเพลิงมาเจอปุ๋ยแพงอะไรสารพัดแพงบวกพลังงานก็แพงอีกนะครับแต่ราคาข้าวกับลงเกี่ยวจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกไว้เพื่อพอกินในบ้านนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแบ่งไปกินเนี่ยออเดอร์มาล่วงหน้าฉันจะปลูกให้นะครับมันจะทำให้ชาวนาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะครับก็วันนี้คือต้องไปแข่งส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปอันไหนที่มันถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออะไรพวกนี้นะครับ
1: ก็เลยดั้มราคากันลงมาอีก
0: ใช่คือมีข้าวนี่แหละที่ผมแปลกใจว่าทำไมเราไม่ปลูกไปตามอุปสงค์อุปทานให้มันสมดุล นะครับ อันนี้คือฉันเคยปลูกแค่นี้ฉันก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับพอไม่มีเงินก็มากู้ธ.ก.ส.นะพอไม่มีเงินไปผ่อนก็มาแบบล้วง
1: อาจารย์ถ้าเรามีกรมวิจัยข้าวไหมมีไหม
0: ก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์เองครับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็กรมข้าวนะครับคำว่าก็ขอนะครับอาจารย์คำว่ากรมข้าว
1: อ๋ออ่าฮะก็ข้าวก็ข
0: อนั่นแหละครับก็ขอที่เท่าไหร่นั่นแหละครับแล้วมีตัวเลขตามหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นข้าวชนิดที่วิจัยลำดับที่เท่าไหร่
1: ดิฉันยังงงๆอันนี้หน่อยนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมสถาบันวิจัยข้าวถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย
0: เออไม่ครับแต่ถ้าฟิลิปปินส์นี่อเมริกา
1: ก็อ๋อใช่ใช่ไหมอเมริกา
0: อเมริกาตั้งครับ
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่าฮะ
0: เขามาตั้งก็จริงๆมันก็คือมาวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็เอาไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
1: ทางปัญญาของเขาเออ
0: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่ใช่หวังดีนะครับ
1: เออนั่นแหละสิแสบจริง
0: ๆวิจัยของคนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจดนะ
1: จดทะเบียนสิทธิบัตรของตัวเอง
0: นั่นแหละนะครับแสดงว่าขั้นยังไงรักนักบุญใจไม่ดี
1: นักบุญใจบาป
0: ไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่กรมข้าวประเทศไทยเก่งนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพมาก
1: แต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงขึ้นนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็เป็นไปตามขนาดน้ำมันก็ยังเติมแพงนะข้าวไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเอง
1: ใช่ค่ะมันต้องทั้งปุ๋ยทั้งการขนส่งไหมกว่าจะมาถึงผู้บริโภคใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างเลยครับเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีใครไปดำนาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องมีรถดำนานะครับทุกวันนี
1: ้
0: รถตักข้าวจะเป็นจริงๆต้องส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนรู้การเกษตร
1: ค่ะ
0: ในช่วงปิดเทอมหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมนี่แหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะไปดูงานไปดูชีวิตเกษตรกรนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะได้เห็นคุณค่าของเกษตรกรบ้างไม่ใช่ว่าฉันกินได้หมดไม่ว่าอาชีพไหนครับจริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนักการเมืองนักแสวงป่า
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: รอดูเวลาแล้วอ้าวนะก็ต้องต่อยอดกันไปในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะจริงๆฟังเพลินแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับด้วยการยินดีครับ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะเอาละเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้อาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางออนไลน์ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นนะครับด้วยภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครับ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้1มิถุนายนเราก็จะมาใช้โครงการนี้กันได้แล้วนะคะแม้ว่าตัวเลขของผู้ลงทะเบียนนั้นจะเหลืออยู่ที่3,900,000เศษสำหรับการลงทะเบียนสำเร็จค่ะอยู่ที่26กว่าล้านรายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคนที่เข้าร่วมในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าวันที่1มิถุนายนจะเริ่มต้นการใช้จ่ายสำหรับร้านที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แต่ว่าในฝากผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงสิ้นสุด30กันยายนตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มส่วนร้านค้าทั่วไปนะคะ6โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้นล้านกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะ 970,000 กว่าร้านค้าเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนมีร้านใหม่ที่ลงทะเบียนเกือบ 70,000 ร้านนะคะแล้วก็ยังมีร้านที่ถูกปฏิเสธการลงทะเบียนไป400กว่าร้านค้ายกเลิกการลงทะเบียน42ร้านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มมากที่สุดเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนสแกนช็อปวันที่1มิถุนายนจี้3,400,000ร้านค้าเข้าร่วมสสวชี้ต่อลมหายใจให้กับ SME สอทหนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกว่า26ล้านรายใช้สิทธิ์1มิถุนายนคลังจี้ 3,400,000 ล้านค้าเดิมยืนยันเข้าร่วมสสวชี้ลมหายใจ SME EU ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีค่ะ
0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายนะครับสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและก็เริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิตอลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับรัฐบาลยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชน โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายครับได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยครับบอกว่าดีเดย์10 60 40 26ล้านคนใช้จ่ายผ่านเป๋าตังดัน MRT 4สายร่วมด้วยดร.เชนสวมแพรวาภูไทยเปิดงานบั้งไฟกาฬสินธุ์พรรคประชาชนจ่อยื่นปปช.และกกต.สอบอธิบดีปกครองลายหลุดดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังรัฐจ่าย60ชาวบ้านจ่าย40เดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรัฐบาลปลื้มนะครับประชาชนตอบรับคึกคักเผยยอดลงทะเบียน 26.04 ล้านรายเหลือ 3.95 ล้านสิทธิ์ดันรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการด้วยขณะที่ประธานสภานะครับอันนี้ประเด็นการเมืองเลยครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็พาดหัวข่าวประมาณนี้ครับ
1: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจค่ะมีการปรับเพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษานะคะโดยมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวผ่าตัดสำหรับผู้บริจาค 30,000 จาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายนะคะปรับค่าตัดผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับค่าปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคนะคะ 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกให้ชัดเจนค่ะมีค่าผ่าตัดจากผู้รับบริจาค 200,000 บาทต่อรายค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงให้มากขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มการชดเชยค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ใน Daily News นะคะร้านขออภัยค่ะอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่รวมกันกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะก็จะเป็นติ่งอยู่ด้านท้ายเตือน 3.4 แสนรายร่วมหวั่นสแกนไม่ได้ไฟเขียวจ่ายค่าบัตรทองเพิ่มค่ารักษาตับและหัวใจนะคะไฟเขียวเพิ่มอัตราการจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบอร์ดสปสช.บัตรทองรองโฆษกรัฐบาลระบุเพิ่มโอกาสการเข้าถึงรักษาของผู้ป่วยระบุใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิชี้มีการปรับอัตราจ่ายเป็นการเสริมความมั่นคงทางระบบบริการทำให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับประเด็นแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยครับเพราะว่ารายชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับกกต.ครับส่วนสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศคึกคักเลยนะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับแชทไลน์กันก่อนนะครับประเด็นกรณีร้อนทางการเมืองหลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ต3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดเลยครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายดำรงตำแหน่งราชการหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันครับ อย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธิ์โรมินพรรครทสช.แต่ว่าประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยศิลปะรัศมีจากพรรคเศรษฐกิจทีนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ครับไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครส.ส.แต่อย่างใดเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงประกาศกกต.ถึง4รายชื่อครับก็ได้แก่หมายเลข2ในไลน์เนี่ยระบุว่าเป็นนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ว่าตัวจริงก็คือนายอินเพชรหินจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์เอกวานิชพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าประกาศจริงก็คือณัฐพรผานิชพิเชษวงจากพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุชื่อนายอาวุธหนูเชษพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงของกกต.ก็คือนายสมชาติสมนามจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรชนกิจพรรคประชารัฐแต่ว่าไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศของผู้สมัครของกกต.นะครับความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทหลุดดังกล่าวก็ทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลที่กล่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่พาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่จากไทยโพสต์ครับแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ไม่ตรงกับกกต.จับโป๊ะแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยปจ.ภูเก็ตกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองหนังคนละม้วนเทียบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไม่ตรงประกาศจริงของกกต.โสพลบอกไม่รู้ย้ำแยกบทบาทชัดหลังนั่งประธานสภากล่าวที่ตลกภูมิใจไทยไม่ใช่ตำบลกระสุนตกเป็นแค่หมู่บ้านย้อนสื่อใครเป็นรัฐบาลยุคไหนก็โดนจ่อบรรจุแก้รัฐธรรมนูญ7-8กรกฎาคมนี้ครับ
1: ซึ่งนายโสพลสารัมนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ก็มีการรับร่างจากหลายพรรคแล้วบรรจุวาระเข้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายก็คาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม 7-8 กรกฎาคมเพื่อประชุมร่วมกันนะคะที่รัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่กันนะคะอย่างในฝั่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับดร.โจค่ะชัยวัฒน์นะคะของพรรคประชาชนเองก็ไปเจอกันระหว่างการลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยทั้งสองคนมีการทักทายกันตามปกตินะคะแล้วก็ทางฝั่งของนายชัชชาติค่ะก็ได้ถามนะคะว่าสบายดีหรือเปล่ามีการจับมือกันแล้วก็ยังทักทายสก.เขตสายไหมด้วยนายชัชชาติค่ะบอกหลังจากที่ได้เจอกันบอกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็เห็นว่านายชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจก็มีนโยบายที่ดีมีละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันก็เสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสุดท้ายถ้าหากว่านายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็เห็นว่าวันนี้นายชัยวัฒน์นั้นได้พาสก.มาด้วยก็ได้คุยกันนะคะก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าในอนาคตนะคะพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเคาะแก้วรัฐธรรมนูญโสพลบรรจุวาระรัฐสภาถก 7-8 กรกฎาคมพิจารณาทั้ง6ร่าง4พรรคปมแชทช่วยสีน้ำเงินประชาชนเล็งร้องปปช.กกต.จ่อยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยมาร์กจีดีอีทบทวนไทย AI เชนชูงานวิจัยแก้จนสวล.โสพลเผยบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ชี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการค่ะส่วนอีกกรอบนึงค่ะชัชชาติ ดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนชูสีง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์อนุชาเดินตลาดมาริกาลุยสวยทุนเทาเบียอิทธิวัฒน์ชิงพัทยาชัชชาติเช็คแฮนด์ดร.โจหาสิงห์ใส่ไหมเลือกผู้ว่ากทม.ชัยวัฒน์และหมายนำผู้สมัครสก.ชูสีง่ายเพิ่มงบ 7-13 ล้าน50เขตลอกท่อ 100% แก้น้ำท่วมมาร์คควงอนุชาเดินตลาดตรอกหม้อมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพการทักทายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แชมป์เก่าลงชิงผู้ว่ากทม.ทักทายนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียงที่ตลาด AC ย่านสายใหม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะคะก็มีประเด็นของการเมืองด้วยค่ะหาเสียงผู้ว่ากทมประชาธิปัตย์ดันปรับโกงที่ดินร้างหนุ่ยแก้รัฐธรรมนูญ 6-7-8 กรกฎาคมนายกชมงานอาหารค่ะ
0: 7:45 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับเพราะว่ามีผู้ยื่นค้านเลื่อนตำแหน่งนะครับหลังจากถูกโยกย้ายแต่ว่ากลับไปพบว่าโยกย้ายได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไปถึงอีก 40,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะครับแต่ว่าการโยกย้ายของปปช.ออกจากตำแหน่งพบว่ามีการโยกย้ายกลับกลายเป็นตำแหน่งสูงขึ้นและเงินเดือนประจำตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจนทำให้เมื่อวานนี้ครับนายวชรเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.มีคำสั่งแต่งตั้งนายจรงเกราะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดือนละ 18,000 บาทเป็นเดือนละ 40,000 บาทครับซึ่งนายวชรกล่าวว่าการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์กรสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อสังคมเนื่องจากนายจรงตกเป็นผู้ต้องหาของสภ.บางศรีเมืองในคดีเมาสุราขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตและขับรถหลบหนีเหตุเกิดเมื่อ27 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของปปช.ตามหลักปฏิบัติแล้วผู้ถูกกล่าวหาในคดีลักษณะดังกล่าวควรถูกย้ายออกจากหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงและดำเนินการทางวินัยแต่กลับปรากฏว่ามีการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากงบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับส่วนในญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพี่สาวพี่ชายรวมถึงลูก2คนของครอบครัวในสอนนรินอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยรายละเอียดของในคดีเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณีพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพนั้นจากการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นจะมีการหารือไว้ว่าเขาจะจ่ายประมาณ 500,000 บาทครับแต่ตนมองว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอแน่นอนจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีภาระต้องเลี้ยงดูลูก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับค้านเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับลูกไรเดอร์โรคเข้าพบตำรวจร้องขอความเป็นธรรมคดีญาติลูกไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.ซิ่งมรณะเข้าพบตำรวจหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวมาจากรากหญ้าคู่กรณีเป็นข้าราชการนะครับซึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยและเจรจากันนะครับจะให้ค่าเยียวยา 500,000 บาทซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับขณะที่อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ข้อร้องคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับนะครับเพราะว่าตามการ เลื่อนตำแหน่งนั้นกลายเป็นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บาทเป็น 40,000 บาทครับ
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะผนึกกำลังกองปราบรวบ4จีนเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติค่ะโดยตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกันกับกองปราบปรามนะคะไปตรวจที่พักในตำบลตะเคียนเตี้ยกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงรวบได้4ผู้ต้องหาชาวจีนค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการรายงานว่าตั้งแต่20มีนาคมเมื่อปี68ค่ะสำนักงานความมั่นคงฟึงหนานที่เมืองถังชานของจีนประกาศออกหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก๊งโดยพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนค่ะมีการระบุนะคะว่าเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันตามกำหนดค่ะจะมีการให้ผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นลงมือไปจับเหยื่อที่ห้องเช่าแล้วก็จะมีการทุบตีทรมานด้วยวิธีต่างๆขูดรีดทรัพย์สินจนหยดสุดท้ายทางตำรวจไทยค่ะ

0: ่ะก็ไปตรวจจนพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจงใจหลบเลี่ยงไม่ลงทะเบียนยานพาหนะไม่ทำธุรกรรมในชื่อรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานจนทราบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะก็ไปควบคุมตัวแล้วก็จะมีการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยเร่งล่าตัวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสตม.ค่ะผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกุม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วขังในห้องเช่าทุบตีทรมานขุดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวจังหวัดชลบุรีรัฐบาลจีนออกหมายจับประสานตำรวจไทยแกะรอยจนได้ตัวในที่สุดค่ะ
1: ยังมีประเด็นเรื่องของสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางไปบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามครับช่วยเหลือเหยื่อมา3รายพบอายุต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นเองครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ครับถือเป็นการได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเป็นเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้3คนครับก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวพบมีเด็กสาวอีกหนึ่งคนก็คือนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติและนั่งร่วมดื่มกินแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาให้บริการภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวกฤชกรซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจากที่มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปยังบิดามารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มนะครับนอกจากนี้ครับพัฒนาสังคมของยโสธรก็ส่งเด็กทั้ง3คนเข้าบ้านคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับทลายโอเกะแฝงค้ากามสาววัยต่ำ18ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรกุดชุมช่วย3เหยื่อวัยกระตอกพ้นนรกเจ๊เจ้าของร้านวัย20ปฏิเสธบุญโดนข้อหาหนักฐานค้ามนุษย์บก.ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรบุกจับสาว20เจ๊ร้านคาราโอเกะในอำเภอกุดชุมข้อหาค้ามนุษย์หลังสืบพบพฤติการนำเด็กต่ำกว่า18ปีมาทำงานแฝงค้าประเวณีและหักหัวคิวรายได้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้เสียหายที่3รายอายุ 15-17 ปีพาส่งบ้านพักเด็กเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับ
0: พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยครับเพราะว่า FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวก็คือ2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมร้อนย้อยย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับกิจกรรมนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญจะร่วมทัพไปกับผู้รู้3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงาม

0: ที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้ามรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ไปเยือนพระราชวังจันทน์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมาอยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3จะไปชมมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบกับคุณดำรงผู้ตาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กันต่อนะคะมีประเด็นนี้ค่ะเจ้าน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายนโกยกำไรรวยเละเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิน6โรงกลั่นยักษ์ฐานผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรียงออกหมายเรียกให้รับทราบข้อหา 11-12 มิถุนายนค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลูกชายมาหาคุณแม่ที่ห้องนอนชั้น2ครับช็อกว่าเจอแม่นอนเปลือยกายเสียชีวิตปริศนาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าสาวใหญ่ตายเปลือยปริศนาลูกชายสงสัยแม่โดนคนฆ่าพบสาวใหญ่เปลือยกายบนเตียงอยู่ในทาวน์เฮาส์แพทย์ตรวจร่างไม่พบบาดแผลเสียชีวิตมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงลูกชายมาดูศพผิดวิสัยแม่ไม่เคยถอดเสื้อผ้านอนบนเตียงไม่มีหมอนและผ้าปูพบหยดเลือดอยู่ที่หน้าบ้านช่วงหลังมีเพื่อนชายมาติดพันสองคนฆ่าถูกฆาตกรรมขณะที่ตำรวจส่งศพชันสูตรพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดหาหลักฐานคลี่คลายคดีปริศนาครับ
1: ส่วนเรื่องของสหรัฐและอิหร่านนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านสู้ไม่ถอยด้อยค่าสหรัฐวาทะกลับกลอกปัดขนย้ายยูเรเนียมชี้ยุติสงครามเท่านั้นอิหร่านประกาศไม่มีถอยไม่ย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศเพียงเพราะคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ซัดสหรัฐกลับกลอกเปลี่ยนข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาระบุการเจรจาต้องเน้นเรื่องการยุติสงครามเท่านั้นชี้สหรัฐต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พูดได้ผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะถกเครียดกุนซือความมั่นคงยังตัดสินใจไม่ได้เรื่อง MOU กับอิหร่านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำถ้าอิหร่านไม่รับข้อตกลงเจอถล่มแน่นอนค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามไม่จบทรัมป์ต่อ60วันหยุดยิงอิหร่านสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางยังอึมครึมหลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงย้ำคำเดิมอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ร่วมมือกับสหรัฐทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดยื่นคำขาดอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยระบุกรอบข้อตกลง2ฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเปิดเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุสยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดฉากเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ด้านอิหร่านซัดกลับทรัมป์ไม่ได้ต้องเจรจาจริงแต่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงครับ
1: อบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจะซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั่วเมืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตราตรัดใต้ดิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เชฟร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟได้ละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยัง

0: ป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนข่าวเล่าเพลงกันด้วยเพลงดอกนกยูงที่เขียนคำร้องโดยคุณครูล้วนควันธรรมที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นให้อิ๋วทายซิเพลงนี้น่าจะเกิดมาสักกี่ปีแล้วให้ท่านผู้ฟังลองทายด้วยค่ะ
1: อ๋อกี่ปีคะ
0: ประมาณก็ได
1: ้ประมาณประมาณ
0: คุณนันทวรรณเมฆใหญ่เป็นดาราทีวีช่องสีบางขุนพรหมเมื่อก่อน
1: ไม่น้อยกว่า30ปีล่ะ
0: โอ้ยอิ๋วพูดได้ไง30ปีให้คะแนนน้อยจัง
1: 50เหรอฮะ
0: ท่านผู้ฟังว่ายังไงคุณอิ๋วมาถึงวันนี้น
1: ะ
0: เพลงนี้มีอายุ77ปี
1: โอ้โห77
0: เสียงเมื่อปี2492
1: อ๋อจะเพราะมากเลยนะแบบว่าหวานอ่ะแล้วก็แต่ละคำนะฮะนึกแต่ว่านึกเห็นภาพดอกหางนกยูงเลยอ่ะ
0: ให้ทายว่าทำไมถึงเปิดเพลงนี้ต้อนรับช่วงนี
1: ้เพราะอะไรคะ
0: เพราะอะไรก็เพราะที่อิ๋วพูดเมื่อกี้นึกถึงต้นดอกหางนกยูงแล้วพี่ไม่ใช่แค่นึกถึงช่วงหน้าร้อนเรื่อยมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าดอกหางนกยูงนี่สวยจังเลยแล้วเราก็มีโอกาสทาน
1: ใช่บานสะพรั่งสีแสดแดงนะคะแล้วที่บ้านอิ๋วเนี่ยก็มีหลายต้นนะคะแล้วก็ดอกก็ร่วงลงมาเวลาที่โดนฝนหรือลมชะนะคะก็ตกมาที่พื้นก็เหมือนเป็นพรมสีแสดแดงแล้วก็สวยดี
0: นะจินตนาการตามพูดถึงเนี่ยความธรรมดาธรรมดาคือเขาเป็นต้นที่ดาดดื่นในประเทศไทยอะเนา
1: ะ
0: เราก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญมากต้องเดินทางไปดูดอกซากุระอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆหางนกยูงก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เวลาเขาออกดอกแล้วสวยจริงๆมองแล้วชื่นตาชื่นใจ
1: คือดอกหางนกยูงเนี่ยมันจะมีสองอย่างนะคะหางนกยูงฝรั่งกับหางนกยูงไทยหางนกยูงฝรั่งเนี่ยดอกเขาจะใหญ่นะฮะดอกเขาจะใหญ่กว่าหางนกยูงไทยหางนกยูงไทยนี่จะดอกเล็กๆหน่อยแล้วก็เกสรยาวๆค่ะ
0: เพราะว่าต้นก็ใหญ่กว่าด้วยใช่ไหมคะต้นฝรั่งเนี่ย
1: ฝรั่งนี่ใหญ่กว่าม
0: ีคนเปรียบเทียบบอกว่าถ้าจะจำไม่ยากก
1: ็
0: คือลักษณะเหมือนคนไทยก็ตัวเล็กกว่าฝรั่ง
1: ฝรั่งตัวใหญ่กว่าแน่นอน
0: ต้นก็จะเป็นไม้พุ่มใช่ไหมของฝรั่งก็จะเป็นไม้ยืนต้นแต่ว่าไหนๆเราก็พูดถึงหางนกยูงนี้แล้วเราฟังมุมที่แปลกๆกันบ้างนะคะไปค้นในวิกิพีเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าหางนกยูงเนี่ยเป็นไม้ประจำชาติบาเบโดสซึ่งเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือของอเมริกาใต้นะคะและก็ปรากฏอยู่ที่มุมบนซ้ายขวาของธงสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเพราะว่าท่านทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระราชินีนาถแห่งบาเบโดสด้วยก็เป็นความรู้รอบตัวก็แล้วกันและเมื่อผ่านไปแล้วสำหรับดอกหางนกยูง
1: มีดอกอะไรอีกไหมคะ
0: ไม่มีดอกอื่นแต่ว่าจะว่ากันด้วยวันนี้ซ
1: ึ่
0: งเป็นวันเพ็ญใช่ไหมคะวันเพ็ญเดือน6
1: วันพระใหญ่วันวิสาขบูชาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในส่วนเรื่องของเพลงเนี่ยคนเขียนเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์เอาไว้เยอะเลยแล้วที่จัดว่าเป็นเพลงอมตะมากไพเราะมากก็คือเพลงคิดถึงจันทร์กระจ่างฟ้านะคะที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยได้ประพันธ์เอาไว้พูดถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนี่เป็นคนสำคัญเลยนะคะของประเทศไทยคือเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการหรือว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยแล้วก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกแล้วก็ยังได้ดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยก็คืออุเทนถวายเรียกว่าโดดเด่นทางด้านการศึกษาและนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้แปลกติกาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทยด้วยด้านการแต่งเพลงเนี่ยนอกจากเพลงคิดถึงซึ่งเป็นเพลงรักเพลงความคิดถึงที่เป็นเพลงทั่วๆไปที่คนฟังแล้วท่านก็ยังแต่งเพลงกราวกีฬาผัวกราวนักกีฬาใจกล้าหาญ
1: ฟังแล้วคึกคัก
0: แต่งเพลงไทยเพลงชาติไทยฉบับก่อนปัจจุบันนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีโอกาสดีมากจะได้ฟังจากทายาทของท่านเลยนะลูกของท่านซึ่งก็มีตำแหน่งใหญ่โตในราชการไทยเหมือนกันคือท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ขับร้องเอาไว้อย่างไพเราะหาฟังยากแต่เราหามาให้ท่านฟังนั่นก็คือเพลงคิดถึงจันทร์กระจ่างฟ้าที่ร้องโดยคุณกังวานเทพหัสดินณอยุธยาค่ะ

0: ว่างใจย้อย
1: ฟังแล้วก็เคลือบเคลิ้มนะคะเป็นเพลงอมตะเพลงคลาสสิกจริงๆทั้งสองเพลงไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจันทร์กระจ่างฟ้านะคะแล้วก็ม่านไซย้อยต่อเนื่องกันค่ะ
0: ที่บ้านปลูกต้นไทรด้วยหรือเปล่าล่ะคะเห็นปลูกต้นไม้เยอะไปหมด
1: โอ้มีค่ะตอนนี้ใหญ่มากเลยแล้วก็แบบรากก็ชอนชัยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็นี่แหละค่ะเลื้อยไปเรื่อยเลย
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ใครอยากไปดูตัวอย่างต้นไม้ต้องไปบ้านคุณสุภรัตน์รู้สึกพูดถึงอะไรนะมีทุกต้นเลย
1: ต้นพอต้นไทรมันมีคือบ้านเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ
0: ่ค่ะพูดถึงเนื้อเพลงม่านไทรย้อยเนี่ยขึ้นต้นมาลืมหมดแล้วหรือไรแสงจันทร์ที่เคยเป็นใจหลบบังร่มไทรย้อยกิ่งโอ้ผู้ประพันธ์นี้แต่งได้ยังไงก็ไม่รู้นะความรักยามมันหม่นหมองเลยคิดถึงคืนวันที่ความรักดีงามเนี่ยพระจันทร์ไม่ได้ถูกบังโดยม่านไทรย้อยน่ะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเพลงไพเราะที่จะเปิดให้ฟังก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะจะเปิดตามวาระโอกาสที่วันนี้เป็นคืนวันเพ็ญก็จะเป็นเพลงพระจันทร์ผ่านไปแล้วสำหรับคิดถึงกับม่านไทรย้อยที่พูดถึงพระจันทร์อยู่สำหรับเพลงต่อไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยพระจันทร์ไม่ได้มาเดี่ยวๆพระจันทร์จะมากับพระอาทิตย์ชื่อเพลงสุริยันจันทรานะคะ
1: คู่กันนะคะตะวันกับจันทรา
0: ค่ะเนื้อร้องเนี่ยได้อัญเชิญมาจากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องของวิวาพระสมุทรนะคะแล้วก็คุณสุรพลแสงเอกเนี่ยก็นำมาใส่ทำนองวิวาพระสมุทรบอกว่าปรัชญาที่6นะคะนำเข้าโครงมาจากนิยายกรีกเก่าที่ชาวเมืองเนี่ยเขาจะต้องทำพิธีบูชายันต่อเทพแห่งท้องทะเลด้วยการเอาผู้หญิงสาวพรหมจรรย์ไปมัดทิ้งให้คลื่นซัดลงทะเลรุ่งขึ้นถ้าผู้หญิงถูกคลื่นซัดหายไปก็แปลว่าได้วิวากับพระสมุทรผู้ทรงอำนาจไปแล้วพิธีนี้ต้องทำทุกร้อยปีในเนื้อเพลงก็จะมีการพูดว่าถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่นงลักษณ์ในเนื้อเพลงเนี่ยหมายถึงนางละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องที่ชื่อว่าอันโดรเมดานะคะเดี๋ยวไปฟังกันพร้อมๆกับอีกเพลงซึ่งชื่อหมายถึงพระอาทิตย์กับพระจันทร์เหมือนกันชื่อเพลงสุริยจันทร์ไปฟังสุริยันจันทราร้องโดยนฤทธิ์สุเทพแล้วต่อจากนั้นก็ฟังสุริยจันทร์คุณสุเทพกับโทลีค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ
2: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเชฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วแต่เ

0: ริงครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: การโฆษณาเรากลับมาในจังหวะกระฉับกระเฉงขึ้นหน่อยนะคะ
1: จูบเย้ยจันนะเพลงนี้เชื่อว่าหลายๆคนร้องตามได้แล้วก็โยกได้แน่นอนนะคะ
0: ก็มีการบันทึกเสียงมาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่น่าจะมีหลายรุ่นจริงๆที่ฟังจบลงไปนี่เป็นเสียงคุณกุ้งเตรียมขอพ
1: าย
0: คุณกุ้ง
1: เรียมจินดา
0: ใช่ร้องกับน้อง
1: น้องอะไรเอ่ย
0: นัฐาสิงหกุลเพลงนี้ก็น่าจะทัก20 30ปีนะคะมี30ปีนะ
1: เหมือนจะเกินนะรู้สึกว่าโตกับเพลงนี้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังร้องกันอยู่นะคะ
1: ใช่
0: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับพระจันทร์ที่มีความน่ารักแล้วก็เป็นเพลงอมตะคุณอิ๋วได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพระจันทร์คืนนี้บ้างไห
1: มอ๋อพระจันทร์คืนวันวิสาขบูชาก็น่าจะสวยนะดวงจันทร
0: ์ใช่เป็นพระจันทร์เต็มดวงแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะจะเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าไมโครบลูมูนไมโครที่แปลว่าเล็กมากๆ
1: ไม่ใช่ไมโครนะไมโคร
0: ใช่แล้วบลูที่แปลว่าสีฟ้า
1: ค่ะ
0: มูนพระจันทร์แต่ไม่ได้เป็นพระจันทร์ดวงเล็กมากๆสีฟ้านะคะเขาบอกว่ามันเป็นสองปรากฏการณ์ที่มาเจอกันก็คือไมโครฟูลมูนคือดวงไกลๆแต่ว่าเป็นดวงไกลโลกที่สุดคืนนี
1: ้อ๋อพระจันทร์ไม่อยู่ใกล้โลกอยู่ไกลโลก
0: ไกลโลกที่สุดในรอบปีแล้วก็อีกปรากฏการณ์ก็คือบลูมูนดวงมูลนี่เป็นปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งที่สองของเดือนเขาก็เลยเอามาผสมกันเรียกว่าเป็นไมโครบลูมูล
1: ค่ะ
0: ดังนั้นคืนนี้ถ้าใครดูพระจันทร์นะคะก็อาจจะบอกว่าเอ๊วันนี้ดวงเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีคำอธิบายประกอบว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรนะคะเป็นความรู้รอบตัวทางด้านดาราศาสตร
1: ์
0: อีกมุมหนึ่งที่เรานำเอามาฝากกันละกัน
1: จะดวงเล็กดวงใหญ่ไม่สำคัญแต่ว่ามันก็คือดวงจันทร์ดวงเดียวกันนะคะและยิ่งคนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะคืนนี้มองดวงจันทร์ดวงเดียวกันนะก็
0: โรแมนติกมากเลยนะคำพูด
1: คิดถึงกันได้เอาจริงๆนะคะบางคนก็โอ้ถึงอยู่ห่างไกลแค่ไหนถ้าคิดถึงกันก็ให้มองดวงจันทร์นะคะ
0: นะคะและเราก็มาฟังเพลงที่มองดวงจันทร์ดวงเดียวกันแล้วก็เป็นดวงจันทร์อินเลิฟเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนาครท่านก็อาวุโสเยอะมากแล้วนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ท่านยังร้องเพลงได้อยู่และเพลงนี้ก็ร้องหลังจากจูบเย้ยจันทร์ที่คุณกุ้งตวงสิงห์ร้องไปเมื่อสักครู่นี้โดยคุณชรินทร์ นันทนาครและคุณอรวีนะคะเราก็ไปฟังเพลงที่ชื่อว่าดวงจันทร์กับเพลงพระจันทร์วันเพ็ญซึ่งสองท่านนี้ร้องเช่นกันค่ะ

0: อีก2เพลงบทเพลงพระจันทร
1: ์ค่ะ
0: เพราะมีหลายอารมณ์นะคะ
1: ค่ะดวงจันทร์กับพระจันทร์วันเพ็ญโดยคุณชรินทร์กับคุณอรวีนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เขาบอกว่าความจริงก็เกลียดผู้หญิงเหมือนดังดวงจันทร์ใช่ไหมคะและการชมก็ชมผู้หญิงสวยเหมือนดวงจันทร์แต่ถ้าเอาข้อจริงแล้วนะพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยนะเคยเห็นใช่ไหมคะ
0: มันก็จะขรุขระไปลงเนี
1: ่ยชมผู้หญิงเหมือนดวงจันทร์เป็นผิวหน้าฉันขรุขระหรือเปล่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็ชมว่าเหมือนเจือบแสงจันทร์ใช่ไหมคะแสงนวลอะไรอย่างนี้
0: คือเหมือนจากเวลาที่เรามองมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ใช่ไหมก็อยู่ไกลจากพระจันทร์พอสมควรเวลาแสงนวลนี่ก็สวยสวยแล้วเงาต่างๆบนพระจันทร์เนี่ยก็จะจินตนาการกันไปต่างๆนานาใช่ไหม
1: ค่ะแล้วการที่เราดูผ่านกล้องหรือถ่ายภาพมันไม่สวยเท่าตาเห็นนะ
0: ใช่อยู่นี้คนอยู่ในเมืองกรุงก็อาจจะเสียเปรียบคนอยู่ชนบทหน่อยเพราะว่าชนบทเนี่ยท้องฟ้าจะเอื้อให้เราชมจันทร์ชมดาวให้สวยกว่าปกติเพราะว่าท้องฟ้าเขามืดใช่ไหมคะ
1: คืนนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้มันจะมีฝนฟ้าใช่ไหมคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนจะตกมากขึ้นในช่วงเวลานี้ต้องดูว่าไอ้คืนนี้นี่จะมีฝนหรือเปล่านะคะเราจะได้ดูดวงจันทร์อย่างเต็มตากันหรือเปล่า
0: แล้วก็อาจจะส่งผลกับการไปเวียนเทียนของคนไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ปกติยังเวียนเทียนอยู่หรือเปล่าคะคุณสุภรัตน
1: ์อ๋อเพิ่งเวียนเทียนเมื่อวันมาฆะที่ผ่านมานะคะ
0: อืมเป็นพุทธศาสนิกชน
1: ใช่แล้วไปเวียนเทียนต้นไม้นะคะพี่เต๋อ
0: ยังไง
1: เราทางกรุงเทพมหานครเขาก็ส่งเสริมเวียนเทียนก็แทนที่จะจุดธูปจุดเทียนใช่ไหมคะดอกกล้วยไม้ดอกบัวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาแต่ว่าเขาจะแจกแบบพันต้นไม้อะค่ะ
0: ไปเวียนที่ไหนก่อนคะเนี
1: ่
0: ย
1: ไปเวียนที่วัดแถวมีนบุรีค่ะ
0: แจกพันต้นไม้แล้วยังไงต่อไป
1: ก็ถือต้นไม้ก็จะใส่แบบในถุงที่ใส่ดินอะนะคะเราก็จะมีพวกพืชผักสวนครัวต้นอะไรต่างๆนะเรนก็เลือกหยิบมาต้นหนึ่งแล้วก็เวียนเทียนก็ไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกที่บ้านเลยนะคะ
0: โอ้
1: ต้นไม้ที่เรียกนั้นต้นโหระพาค่ะปรากฏว่าไปปลูกอุ้ยงามงามนะ
0: ใบโหระพาคงได้รับอิทธิพลจากกระแสบุญที่คนไปเวียนเทียน
1: ด้วยค่ะ
0: พี่เนี่ยไม่ได้ไปเวียนเทียนมานานแล้วนะจำได้ว่าเวียนครั้งล่าสุดเนี่ยเวียนที่พุทธมณฑลเวียนตอนกลางวันตอนนั้นยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ในการเมืองก็ไปร่วมในพิธีแล้วก็ไม่ได้เวียนอีกเลย
1: มันอย่างนี้ก็ถ้านะฟ้าฝนเป็นใจก็อาจจะหาโอกาสไปเวียนเทียนกันนะคะ
0: ใช่คือก็ดูเดี๋ยวนี้ก็ดูตามออนไลน์ใช่ไหมคะว่าวัดต่างๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาจัดกิจกรรมกันอย่างไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะเวียน2 ทุ่มนะแล้วตัวเองก็จะไม่ถนัดกลางคืนเท่าไหร่
1: วัดก็เวียนตั้งแต่ตอนเย็นก็มีนะคะ4-5 โมงเย็นก็มีนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เวียนหลายรอบ
0: หาจนเจอวัดที่เวียน6 โมงเย็นตอนแถวๆบ้านไม่แน่นะคะไปอาจจะพบท่านผู้ฟังที่ฟังรายการด้วยถ้าไปเจอกันก็ช่วยกรุณาทักทายด้วยนะคะเพราะว่าท่านอาจจะเห็นเราทางเฟซบุ๊กแต่วันนี้เปิดไปดูเฟซบุ๊กช่วงหลังไม่เห็นนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสเห็นท่าน
1: ค่ะก็มีหลายๆท่านบอกว่าเช้านี้ก็ไปวัดทำบุญกันนะคะก็บางท่านก็บอกโอ้ชอบจังเลยที่เปิดเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็เพลงที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการก็ยังเปิดให้ฟังกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราตื่นเช้ามาก็ทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานเขาบอกว่าถ้าเราตื่นเช้ามานะทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานชีวิตมันก็จะดีไปทั้งวันนะคะเพราะว่าเรียกว่าเริ่มเซตติ้งอารมณ์ตั้งแต่เช้าเลยนะอย่าเพิ่งคุณมัวเช้าตื่นมาอย่าเพิ่งเปิดดูข่าวที่เครียดนะให้ฟังเพลงก่อนนะหรือชมนกชมไม้ดูต้นไม้นะจิตใจจะได้เบิกบานค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะการมองธรรมชาติเนี่ยบางทีชีวิตมันวุ่นวายน
1: ะ
0: ลืมที่จะมองธรรมชาติมีอยู่ช่วงที่ทำงานเยอะๆเนี่ยไม่เคยมองฟ้ามองอะไรเลยนะจนวันนึงเนี่ยไปดูงานหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรหนึ่งที่มาเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วเขาก็พูดว่าฟ้าดูสิฟ้ามันสวยอย่างนั้นอย่างนี้เรามองออกไปฟ้ามันสวยเนาะจริงๆเราไม่เคยมองฟ้ามานานหลังจากนั้นก็เลยมาเดินในหมู่บ้านพยายามมองฟ้าแล้วก็มีความสุขดี
1: ใช่ค่ะมันสบายใจแล้วฟ้าเนี่ย เขาจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละวันนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีสีแล้วก็มีก้อนเมฆต่างๆแล้วก็เอ้ยเมฆก้อนนี้รูปร่างเหมือนอะไรอะไรนะจินตนาการไป
0: ใช่แล้วฟ้าเดียวกันมองพร้อมๆกันหลายๆคนมองก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหาก
1: ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าจินตนาการของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้คุณอิ๋วพูดถึงแง่คิดที่เป็นธรรมะก็เลยนึกถึงท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะท่านได้พูดไว้สั้นๆน่าสนใจมากเลยว่ามีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังมีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังพูดถึงท่านพุทธทาสนะถ้าใครมีโอกาสนะคะลองไปเปิดดูแหมดิฉันก็ลืมจำชื่อรายการละเขาไปสัมภาษณ์ของคุณหมอบัญชาที่เป็นผู้ดูแลมูลนิธิท่านพุทธทาสอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะว่าท่านพุทธทาสเนี่ยมีวิธีในการทำงานอย่างไรเป็นรายการประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปชมกันเอาละค่ะตอนนี้ก็มาฟังเพลงพระจันทร์กันต่ออีกสัก2เพลงสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเพลงจันทร์คุณนุ่นกนกวรรณจริงๆเธอเป็นคนตาพิการมองไม่เห็นจันทร์แต่เธอร้องเพลงนี้เพราะจริงๆแล้วต่อจากนั้นก็ฟังคุณวิยดาโกมารกุลขอจันทร์ค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้1มิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าย่อยทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนในการใช้จ่ายประชาชนต้องเติมเงินเข้าจีวอลเล็ตจากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code และประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนรายจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายสัดส่วนรัฐ60ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะ

0: และประชาชนจ่ายเอง133บาทวันวิสาขบูชารัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมลหรือช่องทางออนไลน์แอบอ้างหลอกทำบุญในรูปแบบต่างๆเพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมส่งผลให้เงินประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสำหรับข้อควรระวังมีดังนี้ 1. ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือส่งเลข OTP เพื่อให้กรอกข้อมูลเนื่องจากการวิ่งเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลต่างๆส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กดและเมื่อใครเผลอกดเข้าไปอาจถูกดูดเงินจากบัญชีและ 3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่แปลกปลอมแอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชารัฐบาลสั่งกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะอีก1ชั่วโมงนะถึง10นาฬิกากับดีเจเอ็มสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์นะคะเพลงที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าเพลงบางหลวงนะคะเสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาคอนค่ะคำร้องทำนองโดยสสวรรณทัตนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2498นะคะบางหลวงเนี่ยจริงๆก็คือคลองบางกอกใหญ่นั่นเองนะครับพี่ติ๋วมีโอกาสไปบ้างไหมคะ
1: เมื่อไม่มาแล้วอดีตการนานมาตอนนี้ไม่ได้ไป
0: อดีตการนานมาค่ะที่เปิดเพลงนี้เพราะว่าเพิ่งไปที่ตลาดน้ำบางหลวงมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอดีไปพักบ้านคุณแม่แถวฝั่งทนตลิ่งชันแล้วพี่ชายก็เลยพาแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยว
1: นะคะอย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะต้องพูดถึงบางหลวงก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมชื่อคลองบางหลวงนะก็เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมาตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีบรรดาขุนนางแล้วข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยก็พากันไปสร้างบ้านเรือนที่ริมคลองบางกอกใหญ่เพื่อจะได้อยู่ใกล้พระราชวังนะคะชาวบ้านก็เลยเรียกคลองบางกอกใหญ่ช่วงนี้ว่าคลองบางข้าหลวงนะคะนานวันเข้าก็กร่อนลงเหลือเพียงคลองบางหลวงนะคะในปัจจุบันแล้วก็เพลงบางหลวงเนี่ยก็มีคำร้องพูดถึงชุมชนบางหลวงคลองบางหลวงสาวบางหลวงนะคะไม่ทราบว่ามีใครอยู่แถวนั้นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะที่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะมีเรือนไม้เก่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นเขาใช้ชื่อว่าบ้านศิลปินนะคะไปที่นั่นก็จะเป็นแหล่งรวมศิลปะนะคะมีทั้งการวาดรูปการแสดงหุ่นเล็กแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยวันที่ดิฉันไปก็ไปวันธรรมดานะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่คนจะเยอะก็เลยไปวันธรรมดาแต่คนก็ยังมากพอสมควรโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเขาก็จะไปชอบวาดภาพระบายสีไปร้อยลูกปัดนะคือก็มีเวิร์กช็อปให้ทำ
1: เพราะเดี๋ยวนี้คนเขาชอบทำกิจกรรมเนาะไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว
0: ใช่แล้วก็ให้อาหารปลาปลาสวายนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงตลาดน้ำคลองบางหลวงเนี่ยเขาก็จะมีพวกร้านขายของที่ระลึกนะร้านอาหารร้านตัดผมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้กับวัดกำแพงนะคะเป็นวัดเก่าคู่ชุมชนมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าชุมชนเรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะคะก็มีทั้งชาวจีนมีมุสลิมมีโปรตุเกสนะคะ

0: แต่ดั้งเดิมมานะคะ
1: ก็คือสัมผัสได้เลย
0: เขายังอนุรักษ์เรียกว่าวิถีดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีโอกาสไปคุยกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมน้ำนะคะอาแปะท่านนึงเนี่ยอายุประมาณ80ปีละบอกว่าเมื่อก่อนบ้านตรงนี้เขาขายข้าวสารนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นร้านขายทองนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยย่านนี้ก็เรียกว่าจะเป็นย่านที่ค้าขายกันนะพายเรือกันนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนะพี่ติ๋วนะคะก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดเพื่อที่จะย่นระยะทางจนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันนี้นะคะนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาใครสนใจก็ลองไปเที่ยวชมวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมดูนะคะตั้งอยู่ที่เขตภาษีเจริญค่ะ
1: ไปไม่ยากเลยค่ะ
0: ก็ไม่ยากค่ะถ้านั่งรถไฟฟ้าไปก็ลงสถานีบางไผ่นะ
1: คะ
0: ก็เรียกมอเตอร์ไซค์ไปได้เลย
1: ค่ะใกล้ๆก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: ใช่นะแล้วพูดถึงคลองแล้วเนี่ยนะคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เราก็ต้องไปแวะคลองบางกอกน้อยนะคู่กันก็เลยนึกถึงเพลงบางกอกน้อยนะคะที่ร้องโดยคุณชัยชนะบุญโชติแล้วก็ไปต่ออีกคลองนึงก็คือคลองมอนนะคะเสียงร้องของคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะ

0: คลองมอญนะคะขับร้องโดยคุณนพดลชาวไร่เงินคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองเอื้อสุนทรสนานนะคะพร้อมไหมคะคุณผู้ฟังฟังแล้ว
1: ค่ะ
0: เริ่มเคลิ้มเลยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ถอยตัวเองมาเป็นผู้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะดีมากเสียงคุณนพดลเนี่ยเสียงนุ่ม
0: นุ่มเสียงหวานอ่ะร้องได้แบบได้แบบเข้าถึงอารมณ์มากเลยนะคะแล
1: ้
0: วก็พอเราฟังคือคนที่บ้านอยู่ริมคลองหรือว่าผูกพันกับสายน้ำเนี่ยมันยิ่งอินนะคะ
1: จะทำให้นึกอยากจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในคลองนี่เห็นเพื่อนๆเขาไปเที่ยวกันแต่ว่าเขาไปเที่ยวคลองต่างประเทศนะ
0: คะ
1: ก็ยังนึกว่าเองน่าจะมีคนมาทำในคลองเมืองไทยเขาไปที่ฝรั่งเศสนะคะเรือเนี้ยบรรจุได้8คนในเรือเนี้ยเขาจัดอย่างดีเลยที่ทานข้าวก็ดูดีดีแล้วเขาไม่ได้ถ่ายที่นอนให้ดูนะแต่เขาก็พาแวะเที่ยวตามเมืองโน้นเมืองนี้ระหว่างทาง
0: ถ้าเป็นแบบไทยๆก็เรือหางยาว
1: หางยาวมันใช้กิจกรรมอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องเอาเรือใหญ่
0: ต้องมีเรืออีกแบบหนึ่งค่ะก็เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ต้องทำให้ลำคลองนี่กลับมาใสสะอาดแล้วก็เป็นเวนิสตะวันออกใช่ไหมคะ
1: เขามีความพยายามทำกันอยู่ในบางคลอง
0: ใช่ช่วงนี้เรียกว่าเลยนะคะผู้สอบผู้ว่ากทมกำลังหาเสียงกันอยู่หลายท่านนะคะ
1: คึกคักนะคะ
0: คึกคักเลยนะคะ
1: บางคนก็บอกไม่คึกคักแต่ว่าในส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะดูในโซเชียลเนี่ยจะพบผู้สมัคร
0: ค่ะ
1: หลายๆท่านหาเสียงก็เลยเอ๊ะมันก็คึกคักดีทำไมเราไปเห็นคนเขียนว่าไม่คึกคัก
0: ก็ฝากดูเรื่องของคลองต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนนี่คลองก็เปรียบเหมือนถนนใช่ไหมคะแล้วบ้านเรือนอยู่ริมคลองก็ใช้คลองเนี่ยสัญจรไปมาวัดวาอารามต่างๆนะคะก็อยากที่จะให้
1: สายน้ำเนี่ยมันสัมพันธ์กัน
0: มีแบบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะที่ยังคงมีความเป็นในอดีตอยู่นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงคลองมอญเนี่ยก็เลยอยากจะขอพูดถึงคลองมอญนิดนึงซึ่งเป็นคลองธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตอนตกพาดเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตบางกอกน้อยมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรค่ะที่มาของชื่อคลองมอญก็มาจากการที่สองฝั่งคลองเนี่ยเป็นชุมชนชาวมอญเรียงรายกันไปตลอดแนวนั่นเองนะคะ

0: พราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะที่บรรยายให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการผู้แต่งเพลงเนี้ยนะคะให้คุณนพดลได้ร้องบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยจริงๆก็มีหลายเพลงนะคะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างเช่นลาที่ปากน้ำสาวอัมพวาปากลัดคลองมอนแล้วก็ลาแล้วลำปางอย่างนี้เป็นต้น
1: เพราะทุกเพลง
0: ใช่นะคะส่วนเพลงบางกอกน้อยที่เปิดไปก่อนหน้าเนี่ยที่เสียงร้องของคุณชัยชนะบุญนาโชตนั่นก็แต่งคำร้องทำนองโดยคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นะคะตอนแรกเนี่ยเพลงนี้ครูพิพัฒน์ตั้งชื่อว่าเพลงศพลอยนะคะฟังแบบหลอนๆมากเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะทางครูพิพัฒน์ก็ตั้งใจจะไปติดต่อนะทั้งคุณทูลทองใจคุณชรินทร์คุณนฤทธิ์อารีต่างปฏิเสธไม่อยากร้องเพลงนี้เพราะว่าแหมชื่อศพลอยนะ คือเพลงนี้บรรยายเกี่ยวกับของชายหนุ่มที่ตามหาร่างของสาวคนรักที่ชื่อโบลอยที่เธอไปเล่นน้ำในคลองบางกอกน้อยทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็จมหายไปในสายน้ำต่อหน้าชายคนรักเขาก็เลยพายเรือออกตามหาสาวคนรักเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่พบนะ
1: คะ
0: แหมเพลงก็เป็นเพลงเศร้านะครูพิพัฒน์ก็เปลี่ยนจากเพลงศพลอยไปเป็นเพลงบางกอกน้อยนะคะทีนี้ครูพิพัฒน์ก็บอกว่าแหมมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะว่าแหมเพลงเนี้ยมันฟังดูยังไงไม่รู้นะแต่งไปได้ยังไงแหมว่ายน้ำไม่เป็นยังลงไปว่ายเล่นอะไรนี่นะคะครูพิพัฒน์ก็บอกว่าจริงๆได้ส่งเนื้อเพลงเนี้ยให้คุณครูไพบูลย์บุตรขันช่วยขัดเกลาครูพิบูลย์ก็ติงประเด็นนี้เหมือนกันนะแต่ครูพิพัฒน์ก็บอกครูไพบูลย์บอกว่าอยากจะสร้างปมให้คนวิจารณ์น่ะยิ่งถูกวิจารณ์หนักเพลงยิ่งดังแล้วก็จริงนะฮะเพลงก็ดัง
1: จริงๆเลยนะถึงแม้ไม่ได้สร้างปมเป็นความจริงที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: ตัวพี่เองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็สมัยที่ยังไม่อายุขนาดนี้เราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรน
0: ะ
1: ก็ลงเล่นน้ำหลายครั้งนะบางทีให้เพื่อนเนี่ยเอาให้เราเกาะเชือกแล้วเขาก็ดึงเชือกลากไปใต้น้ำเลยด้วยซ้ำมันมีคนทำแบบนี
0: ้เรื่องว่ายน้ำนี่ถ้าเราหัดว่ายน้ำตั้งแต่เด็กให้เป็นก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดเอ็กซิเดนต์อะไรขึ้นนะจะได้เอาตัวรอดได้นะคะ
1: ขอออกตัวนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าแล้วทำไมไม่หัดว่ายน้ำคือไปเจอการหัดแบบโหดนะคะญาติเขาบ้านอยู่ริมแม่น้ำ
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกอ้าวแม่เดี๋ยวสอนว่ายน้ำลากเราไปกลางน้ำปล่อยเลยค่ะ
0: โอ้
1: ตั้งแต่นั้นขวัญมันก็
0: ขวัญเสียเลย
1: ขวัญไม่กลับเลยเนี่ย
0: ค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องมีวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของคลองแล้วเนี่ยเรามาทางฝั่งตอนออกที่หนึ่งก็มีคลองที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากเพลงหนึ่งก็คือแสนแสบนั่นเองนะก็จะให้ฟังแสนแสบนะคะคุณชรินทร์ขับร้องเอาไว้แล้วก็เพลงสนุกสนุกนะคะรักข้ามคลองจากคุณรักชาติสิริชัยค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพัง

0: ยังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีเมียนสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
7: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
6: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
8: จะละครไปถึงไหนนี่ยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ค่ะเปิดเพลงกรุงเทพราตรีนะคะโดยสุนทราภรณ์ให้ฟังกันเพื่อระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะของกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงในอดีตอีกเพลงหนึ่งนะคะที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลแล้วก็ทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานพี่ติ๋วคะฟังแล้วกรุงเทพราตรีนี่เขาบอกว่าความจริงเนื้อร้องเต็มของเพลงนี้ยาวเกินกว่า7นาทีนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบันทึกทั้งเพลงลงในแผ่นเสียงได้ก็เลยตัดตอนบันทึกแผ่นเสียงครึ่งเพลงค่ะแต่ว่าครึ่งเพลงนี้ก็ยังเก็บใจความสำคัญของกรุงเทพราตรีได้ค่อนข้างครบนะคะ
1: มีเลยต้องทำเป็น2เพลงมั้งเพราะว่าเพลงถ้ายาวเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเปิดในที่ต่าง
0: ๆค่ะ
1: นะคะมันจะเป็นเหมือนเพลงไทยเดิมเมื่อก่อนเคยเป็นเพลงปรับใช่ไหมโอ้โหมีชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นอะไรเนี่ยยาว
0: แล้วก็
1: เป็นเถา
0: ไปดูประวัติของเพลงนี้นะคะครูแก้วกับครูเอื้อเนี่ยท่านร่วมกันแต่งเพลงนี้ตอนไหนรู้ไหมคะ
1: ตอน
0: ที
1: ่
0: กำลังหลบภัยด้วยการที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินค่ะตอนนี้มีการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะที่บินมาโจมตีทหารญี่ปุ่นที่กรุงเทพในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะค่ะแล้วคิดดูสภาพของกรุงเทพเวลานั้นเนี่ยมันบอบช้ำมากนะคะแต่ว่าครูแก้วเนี่ยก็สามารถพรรณนาความงามของกรุงเทพได้อย่างวิจิตรมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็เพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงโปรดของจอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ
1: ในฐานะคนฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่าเพลงแบบนี
0: ้
1: ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้จะโล่งใจคนในยามที่บรรยากาศมันไม่เป็นใจ
0: ก็คงจะเป็นเจตนานะคะที่ปลุกปลอบขวัญ นะคะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะด้วยเสียงเพลงนั่นเองก็คิดดูว่าทั้งสองท่านผู้แต่งนี้จะต้องนะจะต้องเลยนะคะพยายามแต่งออกมาให้วิจิตรสวยงามนะคะแล้วพูดถึงเพลงกรุงเทพราตรีเนี่ยก็นึกถึงว่านะหลายๆท่านที่เป็นคนกรุงเทพมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะต้องไปใช้สิทธิ์วันที่28มิถุนายนนี้นะคะก็ไม่นานนะคะ
1: อีกไม่นานแล้วนะคะก็ไหนๆมีคนเขาพูดเป็นบางคนว่าไม่ตื่นตัวเราก็มาปลุกให้ตื่นกันซะตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าการไปเลือกเนี่ยดีนะคะได้แสดงเจตนาว่าเราต้องการจะให้ใครเป็นผู้ที่นำพาทิศทางของกรุงเทพไปในทางที่เราต้องการ
0: ค่ะก็เรียกว่าก็ต้องทำหน้าที่4ปีนะคะก็ที่จะได้เลือกใหม่นะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถูกบันทึกเอาไว้ในกินนิสบุ๊กเรคคอร์ดเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นชื่อสถานที่ราชการที่ยาวที่สุดในโลกนะคะ168ตัวอักษรนะคะท่องกันได้ไหมคะต้องฟังเพลงของอัศนีวสันต์นะกรุงเทพมหานคร
1: อย่าถามพี่นะ
0: เดี๋ยวจะชวนความจำให้ฟังนะคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่ชื่อของกรุงเทพมหานครเห็นฝรั่งบางคนเนี่ยเขาทำคลิปเนี่ยเขาร้องได้หมดเลยนะจำเยอะหมดเลยย้ายอ่านฝรั่งนะ
1: แต่เป็นคนไทยสงสัยต้องไปท่องให้จำให้ได้หมดเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเราก็มาฟังบทเพลงกันต่อนะคะมาสรุปครู่นี้เราก็ก่อนหน้านี้ไปเที่ยวคลองต่างๆมาแล้วคราวนี้ก็จะไปนะลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะคะเพลงสาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเสียงร้องของคุณปองปรีดานะคะแล้วก็ไปล่องแพแม่ปิงกันต่อกับคุณนฤทธิ์อารีค่ะ

0: ค่ะก็เป็นเพลงในอดีตนะคะทั้งสาวลุงเจ้าพระยาโดยคุณปองปรีดาแล้วก็ล่องแพแม่ปิงคุณนริศอารีนะคะพูดถึงเพลงล่องแพแม่ปิงเนี่ยก็แต่งคำร้องทำนองโดยชาญชัยโบบังสอนนะคะซึ่งครูชาญชัยเนี่ยปกติเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นลูกศิษย์ของครูสมยศทัศนพันธ์ค่ะแล้วก็ในเพลงนี้เราจะได้ยินเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งก็คือแอคคอร์เดียนนะครับครูชาญชัยก็ถือว่าเป็นผู้นำเอาเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเนี่ยมาใช้ในวงดนตรีลูกทุ่งเป็นคนแรกนะคะจนเสียงแอคคอร์เดียนเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งในสมัยหนึ่งนะคะแต่ว่าครูชาญชัยมาแต่งให้นักร้องลูกกรุงร้องเนี่ยมีอยู่สองเพลงที่คุ้นหูกันดีก็คือลมรักลมหวนนะที่ร้องโดยคุณชาลินกระโรงทองแล้วก็เพลงล่องแพแม่ปิงเนี่ยแหละค่ะที่แต่งให้ครูนริศอารีเป็นผู้ร้องนะคะ
1: ค่ะวันนี้ไม่ค่อยเห็นเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนมีใครมาเล่นแล้วแต่ว่าแฟนเพลงเหนียวแน่นของเรานะคะคือพี่ประเสริฐรอดคำเนี่ยท
0: ่
1: านมีแอคคอร์เดียนเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วก็เล่นเป็นระยะถ้าใครสนใจก็ไปฟังทาง Facebook คุณประเสริฐรอดคำนะคะ
0: เนี่ยถ้าพูดถึงแอคคอร์เดียนนี่ถึงพี่ประเสริฐจริงๆเพราะว่าเคยเห็นท่านเล่นด้วยตามาแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปทานข้าวกันนะท่านก็เล่นให้ฟังนะคะก็หวังว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะช่วงแรกๆก็คงจะฟังรายการอยู่นะคะก็เห็นบอกว่าที่บ้านเคยถ่ายรูปมาให้ดูเนาะโอ้แอคคอร์เดียนมีตั้งหลายชิ้นน่ะ
1: พิพิธภัณฑ์ได้เลย
0: พิพิธภัณฑ์สะสมนะคะแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเพราะมากจริงเลยนะมีความหวานแล้วก็มีความเล่นช้าก็ได้เล่นเร็วก็ได้สนุกสนานนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเพลงล่องแม่ปิงพูดถึงไปแล้วนะคะก็เพลงสาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงนี้ให้ฟังแบบต้นฉบับเลยคุณปองปรีดาเป็นผู้ร้องเอาไว้นะคะแล้วก็ผู้แต่งก็คือครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ที่แต่งเพลงเดียวกับบางกอกน้อยนั่นแหละค่ะท่านก็แต่งเพลงนี้เอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะคะพอดีตั้งใจจะเปิดเพลงเกี่ยวกับนั่นแหละค่ะไปเที่ยวคลองมาก็กรอนกับพาไปนะคลองนุ่งคลองนี่มาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่ปิงในที่สุดนะคะวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าแหมไม่ได้ทักทายแฟนเพลงมีหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณวาสนานะคะก็บอกว่าฟังอยู่แถวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วนะคะ
1: คือพี่เนี่ยก็มีปัญหาว่าเปิดไปไม่เจอในเครื่องตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรสำหรับถ่ายทอดสดนะคะจะช่วยน้องอิ๋วอ่านคอมเมนต์สักหน่อย
0: ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเจอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยว
0: ก็ถ้าเข้าไปดูใน Facebook นะคะ
1: แต่ว่าเสียงมันจะตีกันกับที่เรากำลังพูดอยู่นี
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าปิดเสียงก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินที่จัดสดอยู
0: ่ค่ะไม่เป็นไรค่ะมีคุณจิตราพรคุณอรุณธาดีนะคะคุณสมประสงค์อยู่เราแต่ต้นเลยนะคะคุณฮักพอกำกานะคะแล้วก็
1: คุณประยูนบัวทอง
0: ค่ะ
1: เห็นแค่นี้ค่ะ
0: บางทีข้อความเดิมๆเราไล่ดูไม่ทันนะต้องขออภัยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณนัทคุณคุณพี่ประเสริฐรอดคำนะคะก็กรุณาเข้ามาบอกว่ารายการนี้เขาเปิดเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสมัยยุค 80-90 นะคะและบางเพลงก็จะมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าเห็นมีบางท่านขอเพลงแบบสมัยใหม่มาอะไรแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วย

0: นะคะว่าเราเป็นช่วงที่เปิดเพลงโดยเฉพาะเพลงเก่าๆนะคะ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่สถานีเนี่ยเปิดไปฟังเถอะเพลงที่คุณขอเนี่ยมีเปิดแน่นอน แล้วก็ขอพูดถึงคุณสมประสงค์สักนิดหนึ่งในฐานะที่ท่านก็เป็นแฟนรายการเหนียวแน่นนะคะท่านก็พูดมาว่ามีความหวังว่าอากาศที่ฝรั่งเศสหรือว่ายุโรปเนี่ยจะเบาบางลงจากที่ร้อนมากๆนี
0: ้
1: ก็ขอให้เป็นอย่างที่คิดนะคะเพราะมีเพื่อนหลายคนอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างเนี่ยบ่นมาเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะโอ้ก็ดูข่าววันก่อนที่อังกฤษร้อน30กว่าองศาค่ะเหมือนเมืองไทยเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะโลกร้อนขึ้นจนสัมผัสได้ทุกปีทุกปีแล้วก็จะยิ่งร้อนขึ้นอีกนะคะ
1: เพราะว่าปีนี้จะร้อนน่ะ
0: ก็มีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเอลนีโญนะคะฟังอาจารย์ธรเขาบอกว่าไม่ใช่เอลนีโญธรรมดานะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเลยเนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีนี้เป็นต้นไปแล้วก็เตรียมรับถึงแม้ฝนจะตกลงมาบ้างในช่วงที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกแล้วอากาศร้อนจังเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโลกมันสะสมความร้อนเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ดินไม่ว่าจะเป็นใต้ทะเลเนี่ยนะก็ร้อนมากทีเดียวนะคะ
1: แล้วก็ยังเป็นความร้อนจากจิตใจของผู้คนที่ทำให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันด้วยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันนี้นะคะก็ต้องใช้หลักธรรมะเมตตาธรรมนะคะเหมือนเพลงที่เราเคยเปิดไปเนี่ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศส
1: ัง
0: คมก็วิปริตก็เห็นจะจริงแท้นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะถ้าไม่มีศีลธรรมกำกับเนี่ยคนก็จะมีการใช้ความรุนแรงกันนะคะแล้วก็จนสุดท้ายยืดเยื้อยาวนานไม่มีใครยอมใครนะไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเหมือนกันนะคะเป็นว่าพื้นฐานของเราตัวเราครอบครัวของเรานะเพื่อนฝูงเราสังคมของเราเราก็พยายามทำให้มันเย็นลงแล้วกันนะฮะ
1: ใช่แล้วแก้ในสังคมที่ห่างไกลไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเราและใกล้เคียงค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการคนข่าวเล่าเพลงมาตั้งแต่ 7:30 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นนะคะเราจะส่งท้ายด้วยเพลงวันวิสาขบูชานะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เข้ากับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็ธรรมะอยู่ที่ใจทุกท่านก็ขอให้นำมาปฏิบัติในทุกๆวันไม่ใช่วันพระอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่สุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็พี่ติ๋วกิติภาณาพงศ์ลาไปก่อนนะคะพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศรัฐบาลเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันราคาขออภัยค่ะก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทางนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย60ประชาชนจ่ายเอง40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทในขณะกรณีที่ซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับ

สนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้วกว่า 700,000 URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อน

0: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือการปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้วรวมกว่า 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นต่อไปขณะเดียวกันยังเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายนนั้นสามารถปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายด้านอุตสาหกรรมการบินไทยนายกรัฐมนตรีชู EEC อุตภาวเมืองการบินนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและได้พบข้อมูลศักยภาพประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการตั้งที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยทั้งในด้านประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปและพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัทจุดแข็งของไทยไม่เพียงเป็นที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังอยู่ในความพร้อมของระบบรองรับห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภาวเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้สำหรับโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตเอเชียขณะนี้มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด60ล้านคนต่อปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทเสียงสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่รักนะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะอาทิตย์หนึ่งก็พบกันแค่ครั้งเดียวนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ต้องจัดคนเดียวนะคะเพราะว่าหญิงหนุ่ยเนี่ยเขาไปใกล้ๆแถวๆเนี้ยทั้งประเทศใกล้ๆกับที่เราเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่เขมรนะนะรับรองไม่ใช่เขมรไปทั้งหมดก็คำนะก็คือไปมาเลเซียนะคะไปกับครอบครัวก็อาทิตย์นี้ไม่อยู่อาทิตย์หน้าก็อาจจะกลับมาไม่ทันเช่นกันก็เป็น2อาทิตย์อย่าเพิ่งเบื่อนะคะแล้วก็มาฟังอ้อยจัดคนเดียวไปก่อนช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งจริงๆแล้วที่สำคัญมากแล้วก็ดีมากๆก็คือองค์การยูเนสโกเนี่ยเขาได้เขาเรียกอะไรอ่ะคือให้เป็นวันวิสาขบูชาโลกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะมีวันเขาคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะในวันเดียวกันนะคะถ้าอยากจะทราบในรายละเอียดว่าอุ้ยทำไมถึงได้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกได้นะคะเขาจะมีเขียนไว้เรื่องรายละเอียดต่างๆค่ะท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงไปตอนนี้เรารอสายจากหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวให้น้องแป้งรับโทรศัพท์แป๊บนึงช่วงคุยตรงนั้นเดี๋ยวประกาศชื่อเพลงไปก่อนนะคะมีเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงของพี่เล็กธานินเหมือนคนละฟากฟ้านะคะตะวันยอแสงพี่หญิงทิพวรรณปิ่นทิบานค่ะทาตทรมานคุณชรินนันทนาคอนพระวงรักคุณสุรวณีโพธิเทศนะคะคำมั่นสัญญาพี่กุ้งกิติคุณเทียนสงพี่กุ้งนี่ร้องเพลงอะไรก็เพราะตลอดนะคะคนจะรักกันคุณไพจิตรอักษรมรงค์ค่ะตอนนี้สายหน้าใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยทักทายกับท่านผู้ฟังนะคะมาคุยกับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาก่อนแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจากที่ไหนคะคุณอะไร
1: ชื่อชนันรัตพรมงคลครับ
0: คุณชนันนะคะ
1: ครับผม
0: รัตพร
1: โอ้ครับผมเป็นแฟนรายการของคุณอ้อยกับคุณหน่วยประจำ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: จัดเพลงได้ดีมากเลยฮะโอ้โหครับเพราะว่าหายากมากที่มีลูกกรุงสมัยที่ผม2504มาได้ฟังเหมือนทุกชีวิตเลยครับ
0: ค่ะก็
1: แล้วก็ดีมากเลยครับเป็นรายการขอให้อยู่นานๆนะครับ
0: โอ้ขอบพระคุณค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณค่ามากเลยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนี่กำลังใจเยอะ
1: ของอะไรต่างๆอยากให้ได้รางวัลเพราะว่าหาอนุรักษ์เพลงลูกกรุงสมัยเก่าเนี่ยหายากมากเลยครับ
0: ถึงกับได้รางวัลโอ้ย
1: ใช่ครับฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: ค่ะมันดีใจจัง
1: เป็นคนรุ่นเก่าครับ
0: มันไม่มีโอกาสหาคือจริงๆแล้วมันไปเปิดฟัง
1: เป็นกำลังใจใช่เป็นกำลังใจเพราะว่าได้ฟังแล้วมันเหมือนกับจัดหูแต่ละเพลงนี่มีคุณภาพมากเลยคร
0: ับ หานานนะคะเนี่ยกว่าจะได้16เพลงแต่ละอาทิตย์เนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้จัดแบบจัดแล้วเปิดอะไรก็ได้เขาแบบพยายามทำให้มัน
1: คล้อยกันมากแล้วมันไม่พอกับช่วงเวลาของเราจำกัดด้วยครับ
0: ก็อย่างนี้ค่ะเรียนให้ทราบว่า16เพลงเนี่ยก็จะแบบ16 17 18เพลง
1: เอาจะ
0: นำมาให้ฟังก่อนแล้วก็กว่าจะได้แต่ละเพลงเนี่ยบางอาทิตย์ก็อาจจะติดขัดบ้างอาจจะแบบไม่เป็นดังที่ใจคิดว่าไม่ค่อยคล้อยตามกันแต่ก็พยายามเต็มที่
1: อย่างที่ขอก็ได้ฟังก็เหมือนขอแล้วครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยให้โอกาสอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงจากชั่วโมงที่2อะค่ะนะคะวันนี้แนะนำเพลงอะไรมาคะ
1: อ๋อขอเพลงปั้นดินที่เป็นดาวของ
0: พี่เล็กธานิน
1: แฟนพี่เล็กประจำเลยครับเพราะว่าเวลาจะร้องเพลงก็ร้องเพลงของพี่เล็กครับเวลาไปไหนก็จะร้อง
0: วันนี้ก็ต้องโชว์หน่อย

0: สิคะ
1: อ
0: ๋
1: อได้ครับ
0: ขอเสียงหน่อยนะ
1: ครับท่อนหนึ่งเล็กๆนะครับ
0: ครับครับได้ครับเชิญค่ะ
1: จากดินก้อนเดียวฉันเคี้ยวฉันปั้นเพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใสปัดเหลือพุงลิ้นมิให้บินตอมใจครับผมครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก
1: ็ครับ
0: ทำให้แบบมีความบันเทิงในรายการนิดนึงไม่งั้นมันจะเงียบนะคะ
1: ใช่เพราะว่าวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็
0: เขาไปทำบุญกันหมด
1: ได้มาได้ประจักษ์ที่ว่าได้ฟังแล้วรู้สึกโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ
0: โอ้ดีใจดีใจ
1: ที่ย้อนยุคสมัยเขาว่าเพลงลูกกรุงเราจะไม่ตายเป็นอมตะครับขอให้อยู่นานๆแต่ละเพลงที่จัดวันนี้ครับพอเปิดมาได้เปิดของคุณธานินผมก็มีความสุขแล้ว
0: อ่าพี่เล็กพี่เล็ก
1: ร้องเลยครับพี่เล็กใช่พี่เล็กธานินครับเป็นแฟนกันมาใช่ครับ
0: ร้องเพลงของพี่เล็กธานินท่านเดียวเหรอคะที่ใจที่ชอบ
1: แต่ผมจะเป็นร้องของท่านส่วนใหญ่จะแล้วพอดีผมก็ร้องของพี่ฉลามเทพชัยมาก
0: เล
1: ย
0: ครับอ๋อร้องเสียงจะลงกับพี่เล็กนะแล้วก็พี่ตั้มใช่ไหมคะเอ๊ะพี่เล็กกับพี่ตั้มนี่ไม่ได้สังเกตแกร้องสองท่านนี่คีย์เพลงใกล้ๆกันไหม
1: เออจะเสียงคล้ายๆกันมากพี่คุณฉลามกับพี่เล็กจะเสียงคล้ายๆกันจะไปอย่าง
0: คือเสียงเนี่ยฟังออกว่าเป็นใครแต่ว่าคีย์เพลงคงจะใกล้กันใช่ไหมคะค่ะ
1: แล้วทีนี้ว่าเหมือนค่ายเดียวกันเอาง่ายๆนะอย่างคุณธานินทร์อินทรเทพ
0: ค
1: ุณฉลามเทพชัยก็จะมาที่ค่ายแล้วจะมาด้วยค่ายของคุณสุเทพซะนั่นเลยครับเหมือนลูกศิษย์นะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ทั้งสองท่านเป็นลูกศิษย์ของครูสุเทพค่ะ
1: ใช่แต่ลงท้ายที่เทพทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คุณฉลามเทพชัยคุณธานินทร์อินทรเทพพวกนี้นะฮะใช่ลงท้ายด้วยเทพพี่เล็กท่านก็แปดสิบกว่าแล้วครับท่านก็นึกถึงท่าน
0: พี่เล็กแปดสิบกว่าหรือคะถึงหรือคะ
1: ท่านผมน่าจะแปดสิบสองแปดสิบสาม
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าประมาณนั้นอาจจะได้ใกล้เคียง
1: ครับ
0: ต้น
1: ขอสำนักสำนักคุณอินทรัตแจ้งนะครับแล้วก็มาพอท่านมาอยู่ในวงการท่านก็ได้นำเติมเป็นเทพไปเปลี่ยนจากแจ้งเป็นเทพเป็นอินทรัตเทพครับ
0: คร
1: ับเป็นคนสมุทรสาครนะฮะเป
0: ็
1: นคนสมุทรสาคร
0: พี่เล็กครับอ๋ออ๋อเหรอครับโอ้โหวันนี้มาบอกประวัติพี่เล็ก
1: สมุทรสาครวิทยาลัยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: นะแล้วก็ท่านก็จะเหมือนกับอาจจะเข้ากรุงเทพแล้วก็มาร้องเพลงอะไรก็ท่านก็เสียงของท่านเป็นอะไรต่างๆมีเสน่ห์นะฮะ
0: พี่เล็กเขาเสียงเพราะรูปหล่อค่ะ
1: เพราะนะไม่น่าเชื่อนะร่างเล็ก
0: ค
1: ่ะแล้วก็แสดงภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยแต่ก่อนท่านก็เล่นภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยสวัสดิ์ก่อนฉายที่เฉลิมไทยครับ
0: ค
1: ู่กับคุณสุทธิสาพัฒนุชเนี่ย
0: อ๋อสุทธิสาพัฒนุชค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ฮะแต่ก่อนท่านเล่นพระประแสงภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็อาจจะคู่กับไม่แน่ใจตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็ดน้อยในมิตรหรือคุณสมบัติเล่นนะแต่ลืมเลยฮะใช่เป็นตอนนั้นผมยังเล็กๆผมอยู่มหาลัยฮะยังไปดูยังไปกับแม่อยู่ฮะ
0: อ๋อ
1: ใช่ตอนสมัยก่อนอยู่สะพานขาวเราไปดูมันจะใกล้โรงภาพยนตร์แต่ก็เสียงพี่เล็กสมัยก่อนก็จะมีแต่เพลงพี่เล็กเท่านั้นเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงฟ้าหัวใจ
0: คือเรามาคุยเรื่องพี่เล็กกันนิดนึงว่าสมัยก่อนนะพี่เล็กเนี่ยร้องเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าเนี่ยเคยฟังกันตอนเด็กๆนะแล้วก็เสียงจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงใครคือระหว่างคุณธนงศักดิ์กับพี่เล็กเนี่ยเสียงจะใกล้เคียงกันมากในสมัยก่อนนะในสมัยก่อน
1: ใกล้เคียงกันมาก
0: แต่ว่าหลังจากที่คุณทวีพงษ์มณีนินมาทำเพลง
1: คุณทวีพงษ์ก็แต่ง
0: อะไรนะอย่างเช่นเพลงปั้นดินให้เป็นดาวอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะแหวกออกมาคือแสดงว่าท่านเนี่ยพยายามให้ออกมาจากตรงนั้นเลยคือ
1: โอ้ใช่เพลงมีความหมายคุณทวีพงษ์ก็แต่งแต่ละเพลงมีความหมายแต่ละเพลงนะครับ
0: ในแนวของเสียงอะค่ะคือมันจะเริ่มฉีกออกมาฉีกเป็นของตัวเองละ
1: ใช่
0: เพราะตอนนั้นจะเหมือนมากเหมือนพี่
1: เหมือนมากเลยครับแล้วทุกคนท่านเองก็ได้รับเสาอากาศทองคำด้วยนะไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะได้รับรางวัลด้วยครับ
0: ค
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะถ้ามีโอกาสหน้าตัวมาใหม่นะคะคุณธนัน
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ิงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้โปร

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

อยเขาคุณสวรีภกาพันธ์เพลงนี้เป็นเพลงที่แก้กับเพลงคอยน้องใช่ไหมชื่อนี้ป่ะคอยน้องข้องใจของพี่วินัยพันธุลักษณ์คิดว่าใช่นะคะแล้วก็จบลงด้วยเพลงนี้เมื่อกี้นี้ฉันยังรักเธอพี่วินัยพันธุลักษณ์นะคะและพี่ต่อยของเรานะคะก็ท่านที่ทักทายเข้ามาเนี่ยมีพี่แอลผักสดคุณอรุณธดีมากันตั้งแต่แรกๆเลยคุณธวัชชัยคุณทศวรรณคุณวัจนาพี่วัจนาคุณกีติคุณวันวิสาพี่นาฏคุณวัฒนาเงินแก้วนะคะท่านอื่นยังไม่เห็นมีใครเขียนมาเลยนะคะเดี๋ยวหน้ามีเขียนมาว่าขออ่านนิดนึงคุณธวัชชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณยายอ้อยคุณย่าหญิงหนุ่ยวันนี้วันพระใหญ่ขอบุญกุศลของหลานให้คุณยายอ้อยวิภาคุณย่าหญิงหนุ่ยมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะขอฟังเพลงคุณอรวีคือฝากใจไว้โอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราน่าจะได้ฟังเพลงกันต่อนะอีก2เพลงแล้วก็มาฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ2เพลงก็คือเพลงพนาโศกเป็นเสียงคุณนันทิดาแล้วก็ตามด้วยหนุ่มสุพรรณฝันเฟื่องคุณชรัมเทพชัยค่ะ

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนาจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการปั๊บดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนและในช่วงค่ำจะมีกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญภาวนาพิธีเวียนเทียนและจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอภิสิทธิ์หวังรัฐบาลสวรับประการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสรของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสรแต่รัฐบาล

เป็นเสียงข้างมากลากไปว่าเข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับประการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเป็นร่างของภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจ

0: ย้ำว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการร่างของทุกพรรคไว้จลาจลป่วนปารีสฉลองซิวแชมป์ทั่วใหญ่บอลยุโรปบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงในกรุงปารีสกลายเป็นสภาพเหตุจลาจลย่อมย่อมเมื่อแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์จุดไฟเผาสิ่งของและปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3ที่สนามปุตคัชอารีนากรุงบูดาเปสต์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2025-2026ได้สำเร็จตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาเปแพรงซึ่งมีการจัดจอยักษ์ใหญ่ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมรวมถึงย่างช็อตแลและหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันถังขยะและจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกล้นสะดมกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั้งประเทศกว่า 20,000 นายเพื่อควบคุมสถานการณ์มีผู้ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ท่านผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่ที่รายการเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569นะคะวันวิสาขบูชาวันนี้หลายๆท่านออกไปทำบุญนะคะไปที่ต่างๆเพราะเมื่อเช้าที่ขับรถมาก็รถนี้ก็แบบประมาณว่าเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าคนไทยชาวไทยเราส่วนมากจะเป็นชาวพุทธนะคะจะมากเพราะฉะนั้นก็เป็นวันสำคัญก็ต้องออกจากบ้านไปเพื่อทำบุญค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ขับรถออกมาปุ๊บต้องขับรถกลับไปอีกออกมาจากหมู่บ้านแล้วแล้วก็ออกมาถนนใหญ่แล้วด้วยก็ต้องไปวนรถกลับเชื่อไหมว่าต้องวนรถกลับสองรอบเนี่ยเพราะว่ามันต้องส่องไฟแดงเลยเลี้ยวไปทางนี้เลี้ยวมาแล้วอ้าวจะมาทำงานเอาเลี้ยวกลับมาอีกลืมของสำคัญด้วยอะไรอะตัวเองว่าต้องถามบังพดว่าของสำคัญเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เราจะต้องกลับมากลับไปเอากระเป๋าตังค์เหรอถ้ากระเป๋าตังค์ลืมก็ยังพอไหวถ้ามีมือถือแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์มันลืมมือถือแล้วมือถือต้องมาค้นเพลงเวลาท่านผู้ฟังแนะนำเพลงมาเนี่ยต้องช่วยน้องๆก็อันไหนที่แบบน้องๆเขาค้นได้ก็ให้น้องๆค้นให้แล้วก็เราก็ต้องช่วยด้วยไม่งั้นเราก็จะจัดรายการได้ตอนแรกคิดว่าจะไม่กลับไปดีกว่าไม่เป็นไรส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบลืมท่านผู้ฟังเป็นกันบ้างไหมเวลาลืมอะไรประมาณเนี้ยลืมได้ประจำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องติดเงินไว้ในรถเอาเงินวางไว้ในรถประมาณ200 ไม่ใส่เยอะเผื่อว่าเราลืมแล้วเราไม่ได้จะซื้ออะไรแล้วเรายังหยิบในรถมาใช้ได้ใช่ไหมคะเพลงที่ได้เปิดไปเนี่ยเป็นเพลงสนุกๆแล้วก็เป็นเพลงที่พี่หมูดาวใจเพลจิตร้องเป็นเพลงแรกเมื่อที่ได้เปิดมาต้นชั่วโมงเนาะน่ารักดีอ่ะมันเป็นเพลงแบบเหมือนแกร้องแบบสไตล์เหมือนอ่อนๆ อ่ะคือยังไงอ่ะอย่างเช่นคำว่าอะไรนะอะไรนะยอยักษ์นี่แหละหญิงกันเลยทั้งอย่างนะแต่ว่าแกจะเป็นแบบมันใช้เขาเรียกปากร้องไม่ค่อยชัดเหมือนเด็กน่ารักกันเด็กวัยรุ่นตอนนั้นยังอยากจะถามพี่หมูว่าพี่หมูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่ร้องเพลงนี้น่าเอ็นดูมากนางฟ้าสลัมนะคะคุณดาวใจไพจิตนะแล้วก็ความหมายก็น่ารักดีกุ๊กกิ๊กนะคะตกหลุมรักพี่ไม่ใช่อาจารย์สุเทพวงศ์กำแพงร้องนะคะโคมสวรรค์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีแล้วก็ตะลุงพรานบุญคุณเลิศคุณศรีสุดาวงศ์สุนทราภรณ์แข่งอารมณ์คุณศรีสุดารัชตะวันแล้วก็ตามด้วยเพลงที่เพิ่งจบลงไปเป็นเพลงที่พี่เล็กธานินร้องผมเลือกเจ้าชู้นะคะน้องธวัชชัยเขียนมาที่เรียกคุณย่าคุณยายอ้อยคุณย่าหนุ่ยเนี่ยเขียนว่าคุณอรวีเพลงฝากใจไว้มันไม่มีมันมีแต่ฝากรักอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่เขียนมาก็จะเปิดเป็นเพลงฝากรักนะเพลงฝากรักเป็นของสุนทราภรณ์คุณบุษยาลังสีขับร้องเอาไว้นะคะแล้วก็คุณอรวีก็นำมาร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังมันก็ร้อนหน้าทุกคนเลยนะคะร้อนจริงๆเลยเปิดพัดลมทีไรแบบก็มันได้ไอร้อนมาด้วยบางครั้งนะคะยิ่งวันไหนฝนตกแล้วแบบมันประมาณว่าตกแล้วตกไม่จริงอ่ะมาแป๊บนึงแล้วก็ไปเลยเงี้ยนั่นแหละยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกแล้วก็ร้อนนี้นั่นเราจะมีท่านผู้ฟังก็ไปลองหาดูนะคะมีที่จะแนะนำก็คือคูลพลัสนะคะสามารถเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะมีตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสุด

ื่นสาดใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งใส่น้ำแข็งได้ด้วยนะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะเป็นดีไซน์สีขาวสีเทาค่ะสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างเช่นเราจะไปวางไว้ตรงห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนที่เย็นได้ทุกที่เลยนะคะมั่นใจในการมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์ให้นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลให้คุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆราคาเพียง 1,190 บาทจะได้รับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นสนใจนะคะโทรที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณเหน่งแนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็เขียนมาที่ SMS มานะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยและแฟนเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ทุกๆท่านครับขอเพลงฟังได้ไหมอายฟ้าดินอยากฟังเพลงครูสุเทพนะคะอยากได้ยินรบกวนเถิดถ้าเปิดได้ถ้าหากเกิดเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าบอกใครเข้าหนาอายฟ้าดินเจ้าบทเจ้ากลอนจริงๆเจ้าคนนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณเองจากคุณเน่งการทางพิเศษค่ะที่เขียนมาขอเพลงแล้วก็อีกท่านไม่ได้บอกชื่อขอเพลงของคุณไรอันเปิดไม่ได้แล้วก็อันนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกทุ่งนะคะเราจะเปิดเฉพาะเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงสุนทราภรณ์เท่านั้นนะคะเพราะว่ารายการอื่นก็จะสงวนให้กับรายการอื่นนะคะตอนนี้เดี๋ยวนะมีเพลงที่แนะนำขึ้นมาแล้ววันนี้แนะนำเพลงไม่เยอะยังไม่เต็มเลยอ่ะหรือว่าสงสารวิภาเห็นวิภามาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าไปไหนกันหมดนะคะพี่นาฏค่ะปกติแนะนำเพลงมาถามว่ามีเวลาไหมวันนี้แนะนำเข้ามาได้เลยนะหลายๆท่านแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะยังเหลืออีกหลายเพลงที่จะบรรจุลงไปนะคะตอนนี้มีเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมอบเพลงที่แนะนำเข้ามาให้ฟังกันไปก่อนนะเดี๋ยวเพลงนี้อันนี้มอบให้เองก่อนหนึ่งเพลงก่อนแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามานะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่อ้อยร้องอันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นสตริงนะคุณแจนะไม่เป็นไรนักร้องลูกกรุงร้องลูกกรุงร้องก็ถือว่าเป็นลูกกรุงก็แล้วกันแสลงใจนะคะฟังเพลงแรกจากพี่อ้อยแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะเรียงกันไปเลยนะคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
0: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับสามผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร

0: 02-2206-770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะตามปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาเนาะประมาณเกือบ20เพลงดิฉันกับหน่อยก็ไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนก็สองคนก็จะหัวฟูวันนี้ไม่หัวฟูแต่ก็หัวฟูเพราะว่าพอไม่มีเพลงเข้ามาปุ๊บก็จะต้องหาเองแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนรอก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะแล้วสำหรับวันนี้แนะนำเข้ามาแค่5เพลงมั้งฮะนะคะ5-6เพลงประมาณเนี้ยมีจากพระยาที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีคุณเน่งมีจังหวัดแพร่แล้วก็เท่านี้นะคะมีที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็มีแสลงใจเสียงย่อยนะคะแล้วก็อายฟ้าดินคุณเชษฐ์ภูมิคำแหงนะคะแล้วก็ทารารัฐธมมัมราชงถนัดสีมัมประกับป้ายาสมุทรปราการคิดถึงพี่คุณรุ่งตะวันมอบไปกับคุณพรชัยจังหวัดแพร่ราตรีประดับดาวคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะคะแล้วก็แนะนำเข้ามาอีกก็คือเพ้อฝันไปคุณบุษยารังสีหวานรักคุณรวงทองนะคะเปิดไปยังคะหวานรักยังเนาะเปิดยัง
1: เป
0: ิ
1: ดอ๋อ
0: เดี๋ยวจะเปิดที่ฉันชักงงชักแค่มึนไปแล้วเนี่ยไปแล้วทำไงดีทีนี้เวลาก็จะเหลือประมาณได้สักเพลงเดียวใช่ไหมคะน้องพอดแล้วเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้แล้วนะคะเราก็จะไปพักฟังข่าวพักเที่ยงกันทีนี้ยังเดี๋ยวเขาอ่านของคุณวัฒนาพี่วัฒนาแป๊บนึงพี่วัฒนาเขียนมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยบอกว่าเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าเนี่ยพี่วัฒนาจะเป็นนักเรียนมัธยมบอกว่าขึ้นร้องเพลงนี้บนเวทีงานนิทรรศการของโรงเรียนทุกคืนค่ะโหร้อง7วันเลยนะ7วัน7คืนเพลงเดียวนะงานพระแม่ย่าไม่ได้กลับบ้านนอนบ้านเลยนอนที่บ้านพักครูในโรงเรียนค่ะวันสุดท้ายก็ป่วยเลยนั่นน่ะสิสมควรไหมล่ะพี่วัฒนาตั้ง7วันแล้วก็เพลงเดียวด้วยเป็นอ้อยก็ป่วยเนาะ เพลงเดียวไม่ให้เปลี่ยนเพลงเลยเหรอคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสุดท้ายในช่วงของก่อนจะพักฟังข่าวพักเที่ยงก็คือเพลงหวานรักนะคะคุณรวงทองทองล้นทมค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้จ่ายกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีบนเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลสธนช.เตือน15จังหวัดเฝ้าระวังฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเลบานอนตอนใต้ยังระอุอิสราเอลยกระดับโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประสบเรมเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเดืองแน่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในช่วงค่ำครับจะมีสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเรื่องของการเวียนเทียนจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธา

าตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าครับสำหรับวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับที่องค์การสหประชาชาติรับรองมาตั้งแต่ปี2542เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการ

0: อันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะสามารถใช้โครงการนี้ได้แล้วค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยว่าโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีการเน้นย้ำวิธีการในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus จากนั้นค่ะตรวจสอบวงเงินที่จะเริ่มต้นการรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะจะต้องมีการเติมเงินเข้า G wallet ก่อนผ่านทางแอปเป่าตังค่ะจากนั้นร้านค้าที่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินจะมี QR code และประชาชนก็ไปซื้อสินค้าโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปเป่าตังสแกนชำระเงิน QR code ผ่านทางถุงเงินของร้านค้านะคะระบบจะดำเนินการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่าย60 40ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะโดยโครงการใช้จ่ายหลักการร่วมการจ่ายในสัดส่วน60 40นี้นะคะอย่างเช่นหากประชาชนซื้อสินค้าราคา100บาทค่ะรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะซึ่งการใช้จ่ายนี้จะมีการที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันค่ะเท่ากับประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเอง133บาทก็เป็นการซื้อสินค้าใน1วันนะคะมูลค่า333บาทค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนวงเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่เกิน200บาทสูงสุดค่ะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทค่ะวงเงินจะมีการปัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
0: ไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มครับตอบย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลครับนางสาวณัฐธริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยบอกว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ว่าไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและก็การยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2025ถึง2026ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกครับจากสถิติที่รวบรวมจากนิตยสารแล้วก็ผู้เก็บสถิติระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีครับว่าไทยติดอยู่ท็อป5เกือบทุกสถาบันแล้วก็นิตยสารเช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกขณะที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับได้รับคว้ารางวัล Green Distribution Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมันสะท้อนความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและก็เมืองเกาะตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2026จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์และวิถีชุมชนท้องถิ่นขณะที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพกลุ่มลักชัวรี่และกลุ่มนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับ
1: ขณะที่ทางโฆษกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคค่ะโดยล่าสุดนะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนการบิน

0: ไทยจำกัดมหาชนโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิวางแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองค่ะโดยได้มีการหารือกับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีผลักดันเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพนะคะอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพิ่มในความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะและยังบูรณาการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport for Regional Development นะคะหรือว่ากลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7เป้าหมายค่ะมีที่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่ร้อยเอ็ดมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระยะยาวรวมไปถึงความร่วมมือให้กับโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิในการจัดบริการห้องพักระยะสั้นสำหรับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สายการบินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักค้างในระหว่างการเดินทางนะคะซึ่งทางกรมท่าอากาศยานก็ยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งการพัฒนาศักยภาพสนามบินบุคลากรเชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ผบ.ตร.ครับสั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนนะครับพลตำรวจโทตาเรงผิวพันธ์รองเฉลี่ยตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันธ์เพชรสั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องครับใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้ว 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นครับขณะเดียวกันสปอสตร.โดยพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ครับได้เดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงมิถุนายนนั้นสปอ.สตร.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยในจำนวนนี้ออกหมายจับแล้วก็จับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับโฆษกตร.บอกด้วยนะครับว่าผบ.ตร.และสปอ.สตร.เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ให้

0: ปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลโลกทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยจวดจับนะครับทำให้การสกัดกั้นทำได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับ
1: มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนค่ะว่าใน15จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนค่ะหลังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเลขาธิการสทนช.นายชยันต์เมืองสงเปิดเผยนะคะว่าตามประกาศของสทนช.ค่ะระหว่าง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักนะคะโดยจังหวัดที่จะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจากปัญหาน้ำระบายไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภูเก็ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ศักยภาพในการรองรับปริมาณฝนสะสมหากว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้ไม่เกิดน้ำขังรอการระบายกระทบต่อการสัญจรใช้ชีวิตของประชาชนและได้มีการย้ำค่ะว่าให้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องครับเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานพลาสติกผลิตกล่องใส่อาหารและกระดาษลูกฟูกของบริษัทซิมปังกรุ๊ปจำกัดตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกัน3หลังบนพื้นที่กว่า10ไร่ต้นเพลิงเป็นอาคารผลิตกล่องพลาสติกมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแล้วก็สารผสมกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำเกือบ20คันเข้าฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพลิงจึงสงบแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาป้องกันการปะทุอาคารทรุดตัวลงมา1หลังส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นหลายล้านบาทครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเสพติดนะคะมีการปะทะกันเดือดค่ะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองรับทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมามายังฝั่งประเทศไทยตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อช่วง 1:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามายังช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเฝ้าตรวจและมีการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ขบวนการดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานลาดตระเวนเกิดการปะทะกันนาน3นาทีค่ะเมื่อเสียงปืนสงบลงค่ะทางเจ้าหน้าที่มองว่าทัศนวิสัยมืดนะคะทำให้ไม่สามารถตรวจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนจนต้องรอจนถึงช่วงเช้าได้มีการวางกำลังควบคุมพื้นที่บริเวณจุดที่มีการปะทะและขอกำลังเพิ่มเติมพบว่ามีร่องรอยของเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณต้นไม้เป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการน่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหนีรอดไปได้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้ที่1ค่ะมียาเสพติด 150,000 เม็ดส่วนเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม300,000เมตรค่ะก็คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการจังหวัดเมืองสาดในประเทศเมียนมาลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติบ้าน46เมืองยอนเปียงคำพักคอยที่บ้านห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ เขตทหารที่171เชื้อสายว้าติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขนของกลางไปส่งมอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูธร

0: ายดำเนินคดีขยายผลและเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแก่แล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบหนังสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับไปลุยที่สีลมฟังคนทำงานกลางคืนชู AI CCTV สร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนเบอร์10ครับได้เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาของคนทำงานกลางคืนและก็ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อวานนี้นะครับว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและก็ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ครับยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชว์เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ครับในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนายชวัฒน์บอกว่าความตั้งใจของตนก็คือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยตนต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ก่อนในกรุงเทพเคยได้รับรางวัล Gold ด้านความเท่าเทียมเป็นเมืองแรกของเอเชียจาก UNDP มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ อยากเดินทางเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องยกระดับด้านความปลอดภัยทำให้กทม.เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนกลุ่มนี้รวมถึงทุกๆคนครับโดยนายชัยวัฒน์บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างเช่นกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรวจสอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยนายชัยวัฒน์บอกด้วยนะครับว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนครับ
0: อนุชาควงอภิสิทธิ์ค่ะหาเสียงที่ตลาดสมกรนะคะก็ชูต้นแบบตลาด AI ถูกสุขอนามัยค่ะโดยการลงพื้นที่ของนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางไปพร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะคะอย่างเช่นนายกรจาติกะวณิชนายสกลทิพย์ภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะโดยทักทายประชาชนพร้อมกับสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทั้งต่อตัวผู้สมัครแล้วก็นายอภิสิทธิ์ค่ะนายอนุชาบอกว่าการลงพื้นที่ตลาดสามกรถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกแม่นยำแล้วก็ยังมีลิงก์ไปสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปตัวใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเติมไปได้เลยค่ะมีสุขลักษณะที่ดีที่ดังนั้นเห็นว่าสามารถที่จะผลักดันเปิดตลาดได้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่ในสุดสัปดาห์เท่านั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปบริหารจัดการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดการจัดการขยะแยกขยะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการจราจรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยดูแลความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน

0: ผู้ค้าและประชาชนและจะต่อยอดตลาดในระดับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดให้ทุกคนสบายใจมาตลาดแล้วถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงดูแลผิวพรรณและกลิ่นนะคะจากการปรุงอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเช่นการจัดเก็บไขมันของเสียจากตลาดจะต้องมีบ่อพักไขมันค่ะขณะที่ในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางฝั่งของนายอนุชาจะไปที่สีรมนะคะจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันซึ่งเป็นงานสำคัญทุกปีค่ะสำหรับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของพรรคประชาธิปัตย์ชูจุดเด่นเริ่มที่องค์กรของกทม.เพราะว่าความหลากหลายทางเพศอยู่ในทุกส่วนของราชการค่ะจะต้องเข้าไปดูสัดส่วนให้เหมาะสมพร้อมเข้าไปดูกฎระเบียบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังให้ความเห็นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยหวังว่ารัฐบาลและสว.จะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสร.ของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่7-8กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสร.แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากกังวลหรือไม่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเข้าใจว่าในวาระแรกมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็จะเหลือ80คนในพิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการของทุกพรรคการเมืองครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะและบรรดาตอนใต้ยังระอุนะคะขณะที่เรื่องของการเจรจาสหรัฐก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามโดยกองกำลังอิสราเอลรุกคืบไปยังตำแหน่งทางตอนเหนือของแม่น้ำริตานีของเลบานอนมีการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์การรุกคืบของอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงจากทั้งอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันเพื่อเดินหน้าการเจรจาที่สหรัฐเป็นคนกลางให้การผลักดันสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
1: แฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่าเปเอชเชนะครับจุดไฟเผาสิ่งของแล้วก็ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักของเขาสามารถโดนจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3คือเสมอกันในเวลา1-1ครับโดยเปเอชเชสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองครับตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดอแพรงซึ่งมีการจัดจอขนาดยักษ์ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมแมตช์นี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงย่านชัตแลและก็หน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลโหรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันทั้งขยะจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งแผงไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเพื่อป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ตามครับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกยึดแล้วก็ปิดถนนวงแหวนรอบกรุงปารีสพร้อมจุดพลุไฟจนการจราจรเป็นอัมพาตกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั่วประเทศกว่า 20,000 นายครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์มีผู้ถูกคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ7นายครับมารินเลอแปนผู้นำฝาจัดของฝรั่งเศสออกมาโจมตีเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีระบุว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ชัยชนะของสโมสรฟุตบอลจะจุดชนวนให้เกิดจลาจลและก็ทำให้ประชาชนขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุทรายพัดถล่มหลายเมืองในรัฐราชสถาน

0: ของอินเดียนะคะกระทบทัศนวิสัยพายุทรายขนาดมหึมาและรุนแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐราชสถานซึ่งเป็นรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ในพื้นที่ท้องฟ้านะคะก็มืดสนิทราวกับกลางคืนทัศนวิสัยเหลือเพียงศูนย์เลยค่ะและมีลมกระโชกแรง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองหนุมานกาและศรีคังคานครนะคะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าพายุฝุ่นที่รัฐราชสถานอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงถึง48องศาเซลเซียสมาหลายวันก็คาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อไป 4-5 วันค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์ชันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้พ่อต่อกินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปลาพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวพอวันอาทิตย์นี้ไม่จบรายการเราก็ไปเจอกันอาทิตย์หน้าอีกนะอย่าลืมมาฟังกันนะคะแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวหญิงหนุ่ยก็ยังไม่ได้มาจัดนะคะเพราะว่ายังไม่กลับมาจัดต่างประเทศนะคะเพลงที่มอบให้มีเพลงฐานันดรใจคุณดาวใจเพจิตนะคะไว้ทุกไว้กับหัวใจคุณธนินอินทราเทพแล้วก็ละคุณหลานธวัชชัยแนะนำเพลงมาของคุณอรวีแต่ว่าเขียนมาไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่มีอะค่ะเพลงนี้เขียนมาว่าอะไรฝากเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ให้ฝากเพลงถึงเธอคุณอรวีเช่นเดียวกันนะคะไม่ทราบว่าจะตรงไหมหรือจะถูกใจไหมตามด้วยเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็คือหักใจไม่คิดคุณชรินนะคะจบลงด้วยเพลงปรัชนีหัวใจคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าเพราะว่าเวลาที่ออกแรงลุกหรือนั่งหรือเดินขึ้นบันไดนะก็ต้องมีการเริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะคะยิ่งผู้สูงวัยเนาะที่ออกมาที่ออกแบบมาก็เพื่อที่จะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระของข้อเข่านะคะไม่ให้มันกระแทกช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษซึ่งให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวด้วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นเราสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะมันไม่ชื้นอ่ะก็ต้องใส่ได้ใช่ไหมแต่เกิดบางชนิดมันจะแบบใส่แล้วมันอับคันๆเดี๋ยวต้องรีบไปถอดแล้วมันไม่ไหวไงอันนี้ไม่มีนะคะมันระบายอากาศดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะถ้าท่านซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นจะแถมฟรีให้อีก2ชิ้นทันทีก็จะรวมเป็น4ชิ้นนะคะราคาเท่าไหร่ก็10บาทค่ะแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโอ้มีของฟรีให้น่าชื่นใจนะคะเพราะว่าเราไปใช้อะไรต่อได้ถ้าสนใจโทรที่02-114-3990นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990ค่ะจะมีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้าเนี่ย50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะก็จะมีเพลงที่จะมอบให้อีกสักครู่นึงจะพบกับรายการหวานวันวานวันนี้จะเป็นมหานครทีมพบกับคุณโจ้แล้วก็นายแอดคาราบาลคุณโจ้นี่แกชื่อเต็มว่าคุณโจ้เฉลิมศักดิ์มาอย่างได้ยินเสียงแวบๆดูข้างหลังแล้วมีเงามาด้วย
1: ย
0: ัง
1: ไม่มาครับ
0: มาเลยมาเลย
1: น
0: ั่งเลยนั่งเลย
1: นั่งมา
0: จะหมดเวลาแล้วเนี่ย

0: แล้วเข้ารีบคุยแล้วเดี๋ยวจะมอบพี่เก๋สัก2เพลงอ่ะเจ้าเจ้ามาจัดรายการเป็นไง
1: เพลงอะไรฮะ
0: นั่นไหนๆรถเข็นน่ะรถเข็นอยู่ไหน
1: รถเข็นอยู่ข้างหลังครับฝันที่เป็นจริง
0: เหมือนเลยนะเนี่ยเราอ่ะเหมือนรถอ่ะเดี๋ยวฟังอีก2เพลงนะเวลาหมดแล้วเนี่ย
1: เพลงอะไรฮะ
0: บัวน้อยคอยรัก
1: บัวน้อยลอย
0: ชูช่อก็ตามด้วย
1: ร้องกันเองเลย
0: โอ้ย
1: บัวน้อยลอยชูช่อรออรุณเหมือนรอไออุ่นจากดวงสุริยา
0: ตกลงไม่เปิดใช่ไหม
1: ไม่ต้องเปิด
0: เปิดไป
1: เพลงน
0: ี้
1: ผมเป็นแชมป์เงาเสียง
0: จริงเหรอเอาตามด้วยเพลงเมื่อวานนี้เสียงพี่ไอ้พิพาเพลงพี่ก็เปิดไม่จบหรอกเธอนะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์กับพี่อ้อยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับน้องโจ้นะคะ
1: ครับ

0: นี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจังหวัดกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2571 ถึง 2575 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง18จังหวัดจะทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมคอพอเร่งหาต้นตอปนเปื้อนห้วยตะเข้สระบุรีพบกลิ่นสารเคมีทุกจุดตรวจย้ำเอาผิดถึงที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองเกตคลองน้ำเขียวและห้วยตะเข้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังได้รับรายงานปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำทั้ง3สายมีลักษณะสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายสารเคมีทุกจุดที่ตรวจสอบเมื่อนำเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามวิเคราะห์ค่าสารเคมีระเหยพบค่าระหว่าง 2.5 ถึง 2.6 นอกจากนี้ยังพบการนำไฟฟ้าในน้ำสูงบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวม23พารามิเตอร์ครอบคลุมกลุ่มโลหะหนักสารที่ละลายในน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา7วันสำหรับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรวม9แห่งพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุต้นตอของการปนเปื้อนหากผลการตรวจสอบสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีอาญามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงดำเนินการเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หาต้นตอของสารเคมีอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบุญทอดพระป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้เมื่อเวลา 10:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีโดยมีพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค17และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวัชิรมงคลหรือวัดบางโพง

อำเภอลึกจังหวัดกระบี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกช

0: ุประสงค์เพื่อระดมทุนสมทบทุนการก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือหลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพบปะประชาชนที่คอยอยู่ในเต็นท์พิธีด้านล่างโดยท่านอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีเงินใช้อายุยืนยาวมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขมีความเจริญและเดินทางไปรับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางกลับสนามบินนานาชาติกระบี่เพื่อกลับกรุงเทพมหานครนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่มี

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบ

สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่5ของเดือนนะครับแล้วปกติอาทิตย์ที่5ของเดือนเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะยกสัมปทานให้ผมมาจัดรายการนะครับก็สวัสดีต้อนรับคุณเข้าสู่ลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับผมดีเจโจเฉลิมศักดิ์วันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนคุยเพื่อนเปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดจนถึงเวลา5โมงเย็นนะครับอยากจะฟังเพลงไหนเพลงใดยุค80 90นะครับขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นประมาณแบบว่า alternative หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้อยากจะโดดหน่อยนะสมัยก่อนนี้เวลาช่วง90เนี่ยจะมีนักร้องยุค90แล้วก็มียุค alternative ก็จะมีนักร้องแบบหลากหลายศิลปินนะครับที่มาร้องแล้วก็ออกอัลบั้มให้คุณได้ฟังเพลงกันเยอะมากนะครับคุณคิดถึงใครบ้างครับในยุค alternative ลองส่งข้อความเข้ามาขอกันได้นะครับในช่วงเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี้ยจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับคิดว่าจะมีเพลงไหนเพลงใดขอมาได้นะครับเมื่อวานมีโอกาสได้ไปร้องเพลงที่งานที่สมุทรสาครนะครับลูกค้าก็คือเราพาน้องจิมกลอยไทดอลมิวสิกเนี่ยไปร้องเพลงนะครับ2 ทุ่มเขาก็บอกว่าก่อนคือบอกผมล่วงหน้าอาทิตย์2 ทีนะบอกว่าเอองั้นให้คุณโจ้ช่วยร้องด้วยได้ไหมนะประมาณประมาณเท่าไหร่ดีผมก็บอกเท่าไหร่ดีครับอยากให้ผมช่วยร้องเท่าไหร่ก็ให้กิมกอยเขาร้องชั่วโมงกว่าๆใช่ไหมคุณโจก็ร้องไปสัก12-13เพลง1ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็จัดเต็มไปเรียบร้อยนะฮะขึ้นไปร้องคนประมาณ 7-800 คนก็ร้องไปประมาณ 12-13 เพลงประมาณ1ชั่วโมงลงมาก็แอบดมยาดม แม่อายุปูนนี้แล้วนะฮะแบบขึ้นไปร้องเพลงนะครับแต่ว่าก็พยายามดูแลเสียงดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไม่ให้เสียงมันแบบคุณภาพมันตกลงนะฮะก็ประคองตัวเองอยู่แล้วก็ร้องได้จนจบนะฮะได้รับติ๊บมารวมแล้วก็ประมาณหลายพันอยู่นะขอบคุณนะฮะนะครับเมื่อวานไปงานวันนี้ช่วงเย็นผมก็มีอีกงานนึงนะฮะวันนี้จะมีงานเกษตรปราจีนบุรีนะครับซึ่งจัดกันที่ลานหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตของตรีชัยนรงค์ใครอยากไปดูแล้วก็ไปเจอกันนะวันนี้ผมเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้แหละใส่เสื้อ LTM FM 95นี่แหละฮะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็ไปทักทายกันได้อยู่ข้างๆเวทีนะครับใครอยากจะไปเป็นพ่อยกแม่ยกให้กับตรีชัยนรงค์เชิญได้เลยนะครับมาฟังเพลงศิลปินเอาเธออีกสักเพลงนึงงานจากออดี้ธนยศจิวะธนยศจิวานนท์

อยากบอกให้รู้จากอีซึนนะครับอัลบั้มลอยตัวเป็นเพลงที่ดังที่สุดของอัลบั้มชุดนี้ลืมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเมื่อวานจบงานที่สมุทรสาครตอนประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มนะครับก็ด้วยความไม่ทราบนะครับคือคิดว่ามันคงแบบไม่ปิดแล้วแหละเนี่ยด่วนดาวคะนองนะฮะเราก็ตั้ง Google Map กลับบ้านไปทางลาดพร้าวมันก็ขึ้นมาบอกให้ขึ้นทางด่วนดาวคะนองขับไปเอ๊ะทำไมรถมันติดปรากฏว่าด่วนดาวคะนองกลางคืนก็ปิดนะครับเพราะนั้นใครไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงหนีไปทางอื่นเพราะว่าพอไปกด Google Map มันก็ยังขึ้นอยู่นะครับว่าให้ไปทางนี้ทางนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นสะพานได้ไปทางนี้ทางนี้แล้วขึ้นสะพานได้ปรากฏไปทางไหนมันก็ปิดหมดเลยนะครับเพราะนั้นเป็นไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับในช่วงกลางคืนนะกลางวันเขายังเปิดตามปกติอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาเล่าสู่กันฟังเรื่องคนละครึ่งนะฮะที่เขาจะเริ่มคึกคักกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลายคนยังงงกันอยู่เลยนะครับว่าทำไมให้น้อยกว่าเดิมอีกคราวที่แล้ว50 50คราวนี้60 40ทำไมต้องจ่ายยุบยับไปหมดเลยโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปเลยเหรอเนี่ยงงเหมือนกันมาเราก็มาฟังเพลงของเรากันต่อดีกว่านะครับ

ก่อนอันนี้เป็นเดโมเวอร์ชันนะครับซึ่งผมเปิดจากอัลบั้มที่เขาแยกออกมาเป็นอัลบั้มของก่อนโดยเฉพาะก็คือมีทั้งเดโมเวอร์ชันบาร์กเวอร์ชันมีพลายเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันนะครับมา

0: ครบ5เวอร์ชันเลยนะครับนี่เลือกเป็นเดโมเวอร์ชันเอามาฝากคุณกันนะครับไปเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับวันนี้คุยกับคุณเมธนิดาดลธัญพรภคภพนะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ไอรานะครับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ Personal Care นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้น่าสนใจขนาดไหนระดับไหนอย่างไรรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจมาฝากคุณกันแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: ครีมไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเฟสขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: ครับในช่วงนี้เป็นช่วงแชมเปี้ยนเดอรี่นะครับผมและพี่แอดยินยงโอภากุลนะครับร่วมพูดคุยกันแล้วก็ไปคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้ก่อตั้งแบรนด์ไอรานะครับผู้สำอางและผลิตภัณฑ์ Personal Care นะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะ
0: ครับครับโอ้โหเป็นยังไงฮะแบรนด์บิวตี้สัญชาติไทยปกติแล้วผมจะเคยได้ยินแบบแบรนด์บิวตี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเกาหลีบ้างไปมาจากนู่นนี่บ้างหรือไม่ก็จริงๆก็ไทยนั่นแหละแต่ว่าแปลงสัญชาติเป็นเกาหลีก็มีนะฮะของเรานี่ยืนยันตัวตนว่าเป็นแบรนด์บิวตี้สัญชาติไทย
11: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องสมุนไพรไทยค่ะแต่อยากทำให้มันเป็นไทยโมเดิร์นบิวตี้อะค่ะก็เลยยืนยันตัวตนแล้วก็ถือเป็นแบรนด์สัญชาติไทยแล้วเราก็เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้สมุนไพรไทยในโดสที่ถึงค่ะเพื่อผลลัพธ์กับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผมผิวริมฝีปากค่ะให้แข็งแรงค่ะนอกจากนั้นก็คือยังอ่อนโยนกับโลกด้วยค่ะที่เจ้าคืออ่อนโยนต่อคนใช้และอ่อนโยนต่อโลกเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เราอะค่ะก็จะรีไซเคิลได้ 100% เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นกระดาษย่อยสลายได้หรือว่าบางทีก็มีรุ่นที่เอาฝาขวดน้ำอะค่ะมาอัพไซเคิลใหม่ให้เกิดกลายเป็นแท่งลิปก็จะได้ลดปริมาณขยะแบบนี้ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวจะถามว่าทำไมเราต้องทำกันถึงขนาดนี้ต้นทุนมันจะสูงกว่าปกติหรือเปล่าครับ
11: ต้นทุนสูงกว่าเยอะมากๆค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าแท่งลิปพลาสติกทั่วไปเนี่ยต้นทุนอาจจะอยู่ที่ประมาณ3บาท3บาท4บาทแต่แท่งกระดาษที่ย่อยสลายได้ที่ใช้หมดเนี่ยเอากรรไกรตัดใส่ใต้ต้นไม้แล้วย่อยสลายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18บาท
0: เฮ้ยมันสูงกว่าแบบว่ากี่เท่าคะเนี่ย
11: หกเท่าเยอะเลยค่ะแต่ว่าราคาเราเนี่ยขายเท่ากับราคาที่เป็นแท่งพลาสติกเลย

0: เราทำราคาให้จับต้องได้เพราะว่าจริงๆเพนพอยต์ตอนที่เมย์เริ่มก่อตั้งแบรนด์ไอลาย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะมันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าทำไมสินค้ามันไม่มีสินค้าออร์แกนิกไม่มีสินค้าธรรมชาติเลยไม่มีลิปธรรมชาติในยุคนั้นเลย10ปีที่แล้วค่ะคือถ้ามีอ่ะก็มีแต่ว่าต้องเป็นนำเข้าแล้วราคาก็คือสูงมากแล้วตอนนั้นที่เมย์ก่อตั้งแบรนด์ค่ะเมย์ก็แบบเพิ่งเรียนจบใหม่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะเนาะเวลาเราจะเลือกใช้อะไรแล้วก็บอกว่าอุ้ยอยากใช้ของที่ไม่มีปิโตรเลียมเซลลี่อยากเป็นธรรมชาติแต่ว่าอุ้ยราคาก็แรงมากเลยดังนั้นมันก็เลยเป็นเพนพอยต์ว่าเราจะทำยังไงให้ทำสินค้าที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยในราคาที่มันสมเหตุสมผลมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ในตอนนั้นมาค่ะ
1: อืมอ่ะแล้วคนนี้พอลงมือทำแล้วผลิตภัณฑ์แรกได้ข่าวว่าเป็นกระแสไวรัลมากๆเลยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับ
0: ตอนนั้นเป็นลิปบาล์มกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
1: อุ๊ย
0: กลิ่นแบบกะทิเลยแบบข้าวเหนียวมูน้ำกะทิเลยกลิ่นแบบนั้นเลยค่ะ
1: มันสามารถได้เลยเหรอฮะนี่ผมยังไม่เคยเห็นแล้วก็แบบยังไม่เคยไว้เอ๊ะมันสามารถทำได้ด้วย
0: คือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้เป็นกลิ่นผสมอาหารค่ะคือมันไม่ใช่เหมือนไอติมหรืออาหารเนาะที่เราสามารถปั่นกะทิลงไปได้เลยความเป็นเครื่องสำอางค่ะมันยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นมันก็จะเสียแต่นั้นอันนี้เป็นกลิ่นผสมอาหารแต่ว่าเราใช้ความที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าให้มันแปลกใหม่มันว้าวแล้วก็ยังปลอดภัยทานได้เพราะมันคือกลิ่นผสมอาหารที่ใส่ในลูกอมใส่ในนมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะดังนั้นปากก็จะไม่ดำแล้วก็ปลอดภัยก็เริ่มมาจากตัวนั้นซึ่งตอนนั้นค่ะก็เป็นกระแสมากเลยเราเริ่มมา10ปีที่แล้วใช่ไหม10ปีที่แล้วค่ะ X หรือว่า Twitter เนี่ยคือดังมากในยุคนั้นเราเริ่มมาในยุคนั้นค่ะแล้วก็มีชื่อมากเลยใน X ในยุคนั้นค่ะก็คือหลายคนใช้แล้วชอบแล้วก็ชอบกลิ่นว่ามันแปลกแล้วก็ช่วยกันรีวิวแบบนี้ค่ะ
1: มันไปถึงต่างประเทศไหมครับตัวนี้
0: ตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเราอ่ะยังอยู่ในประเทศอยู่ค่ะยังไม่ได้ส่งออกมีส่งออกไปบ้างแต่ว่าสัดส่วนน้อยมากๆค่ะก
1: ็
0: หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้ส่งออกไปด้วยค่ะ
1: อืมครับแล้วคราวนี้ทราบมาว่ายังมีแบบว่าจำหน่ายแล้วยังมีหักรายได้จากยอดขายไปช่วยมูลนิธิด้วยช่วยสังคมด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเวลาเราทำมาค่ะตั้งแต่แรกเลยคือเราอ่ะไม่ได้เอากำไรเยอะเราเอาในเปอร์เซ็นที่เราอ่ะอยู่ได้แล้วเราก็หัก 5% ด้วยให้เป็นโซเชียลคอนทริบิวชั่นที่จะให้สังคมให้มูลนิธิต่างๆอย่างเช่นรุ่นที่เป็นลิปฝาขวดน้ำอะค่ะที่เอาฝาขวดน้ำมาทำเป็นแท่งลิปสติกใหม่เพื่อที่จะได้เป็นการลดขยะใช่ไหมคะตัวเนี้ยก็มีหักเข้ามูลนิธิสืบนะคะเสถียรด้วยค่ะเพราะว่าได้ไปช่วยในเรื่องป่าเรื่องผืนดินต่างๆด้วยค่ะคือเราอยากเป็นแบรนด์ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วถ้าสมมติว่าจะโตไปได้ก็อยากโตแบบยั่งยืนนะคะแล้วก็ดูอีโคซิสเต็มระบบนิเวศของเราให้ดีว่าเราพอจะทำอะไรควบคู่กันไปได้ด้วยเพราะเราไม่ได้อยากทำเป็นแค่ CSR ที่เป็นแคมเปญสั้นๆแล้วจบแต่เรากำลังมองหาความยั่งยืนว่าเฮ้ยมันมีวิธีไหนไหมที่มันดำเนินไปพร้อมกับการทำธุรกิจได้ด้วยแบบนี้ค่ะก็เลยสอดแทรกเข้ามาในแบรนด์ไอราในวิธีคิดพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: เออครับแล้วคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักโลกครับเราจะรักโลกแบบไหนครับทำให้มันแบบง่ายหรือยากๆยังไงให้แบบว่าให้คนเข้าถึงคนอะไรยังไงบ้างครับ
0: ต้องยอมรับเหมือนกันค่ะว่าในยุค10ปีที่แล้วเรื่องความยั่งยืนเรื่องความรักโลกก็ยังไม่ถูกพูดถึงในไทยใช่ไหมคะแล้วตัวเมย์เองเนี่ยเป็นคนที่อินเรื่องนี้มากเลยตั้งแต่ตอนที่เรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างสุดโต่งดังนั้นก็ในยุคนั้นก็ต้องยอมรับว่าเมย์ก็ทำออกมาให้มันยากอยู่เหมือนกันค่ะคือหมายถึงคนก็รู้สึกว่ามันใช้ยากเลยแต่ว่าพอเราทำธุรกิจมาสักพักนึงเรารู้แล้วว่าโอเคเราต้องเบลนความต้องการของตลาดไปกับแพชชั่นเราด้วยให้มันพอดิบพอดีอะค่ะก็เลยปรับให้มันเริ่มใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังรักโลกด้วยแต่ว่าบางอย่างอะที่มันอาจจะใช้ง่ายเลยแต่พอมันไม่รักโลกเลยอะเมย์ก็ยังทำใจไม่ได้อาจจะปฏิเสธที่จะยังไม่ใช้พวกแพคเกจจิ้งวัตถุภัณฑ์เหล่านั้นแต่นอกเหนือไปจากแค่เรื่องวัตถุภัณฑ์นะคะจริงๆต้นตอมันคือเริ่มมาจากที่เราใช้สมุนไพรไทยเลยการที่ใช้สมุนไพรไทยการที่ใช้สินค้าที่เป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกก็เป็นการช่วยโลกอย่างนึงเพราะว่าสารเคมีอะค่ะสมมตินะคะเราใช้แชมพูใช้ครีมอาบน้ำที่มีพวกสารเคมีเยอะๆสมมติมี SLS SLES หรือซิลิโคนเยอะๆใช่ไหมคะเวลาที่เราสระผมล้างน้ำประปาออกไปเนี่ยน้ำบางทีมันบำบัดไม่หมดสุดท้ายมันก็

0: จะเหลือลงทะเลถูกไหมคะมันก็ไปอยู่ในแหล่งน้ำปลาอาหารทะเลอะไรก็กินเข้าไปแล้วก็กลับมาที่เราดังนั้นการที่เราลดการใช้สารเคมีค่ะก็เป็นเหมือนการที่ได้รักโลกได้ช่วยสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายมันคือการรักตัวเองค่ะเพราะว่าเรากินอาหารทะเลกินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยก็จะได้ลดสารเคมีในองค์รวมไปด้วยแม้แต่เราเป็นแบรนด์เล็กๆนะคะเราก็พยายามที่จะคิดจุดพวกเนี้ยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้ามีคนตัวเล็กแบบนี้อีกหลายๆคนที่ตั้งใจทำแบบนี้วันหนึ่งมันก็จะต้องมี market size หรืออะไรหรือการผลิตและที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะได้ช่วยโลกได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยผู้คนได้มากขึ้นค่ะ
1: โอ้ครับคราวนี้เรามาสรุปนิดนึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของไอราเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ออกมา
0: ปัจจุบันนะคะเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมค่ะที่ช่วยให้ผมหนาแบบผมแบบกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่ค่ะหรือพวกชะลองอกคิดว่าชะลอผมงอกก็มีค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าเจลล้างหน้าที่จะกันริ้วรอยให้หน้าไม่แห้งมีพวกแป้งทาค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากด้วยคือลิปบาล์มลดปากคล้ำลดปากตกร่องหรือว่าแต่งเติมให้มีสีสันค่ะดังนั้นก็อาจจะแยกเป็น3หมวดหลักๆค่ะคือผม
1: หน
0: ้
1: า
0: ปากแล้วก็ผิวหน้าค่ะ
1: ยังแล้วยังมีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่มั้ยครับ
0: ย
1: ัง
0: มีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ค่ะยังมีต้นตำรับออริจินอลอยู่ค่ะ
1: ยังมีอยู่นะครับครับผมคราวนี้ถามเรื่องก่อนจะคุยกับพี่แอดนะครับถามเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนี่มีทางไหนบ้างครับ
0: ปัจจุบันค่ะจะยังเป็นออนไลน์ 100% คือก่อนหน้านี้เรามีใน Modern Trade ด้วยค่ะมีในร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ถอยกลับมาตั้งทับนิดนึงแบบอันนี้นิดนึงแล้วก็ทำเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งมีในทุกช่องทางเลยที่เราเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแต่หลักๆยืนพื้นก็จะเป็นมันชื่อพูดชื่อแพลตฟอร์มได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับได้เลย
0: หลักๆก็จะเป็น Facebook ค่ะเป็น Facebook เป็นหลักเลยตอนนี้นะคะก็คือ Ira Natural Products ค่ะเป็นชื่อเพจของเราค่ะ
1: อืมครับ
0: คร
1: ับผมแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ
0: ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับ อีกท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้อยู่ในสายด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แอดยินยงโอภาคุณครับ
2: สวัสดีครับพี่โจใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับผมสวัสดีครับพี
2: ่คร
1: ับใช่ครับผมครับพี่ครับได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับเรื่องของการรักโลกเรื่องของการนำเงินช่วยมูลนิธิสืบนะครับเสถียรนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยก็เป็นทั้งหน้าทั้งลิฟิปาทั้งผมนะฮะพี่ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ก็ต้องขอชื่นชมนะครับ ในฐานะที่ว่ามีหัวคิดที่อยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจด้วยซึ่งไม่ค่อยมีคนคิดอย่างนี้มากสักเท่าไหร
1: ่
2: หรอกนะครับก็ถือว่าเป็นความยากลำบากเพราะว่าอย่างลงทุนหลอดเท่าที่ฟังดูเนี่ยอย่างหลอดที่ทำจากกระดาษเนี่ยมันแพงกว่าพลาสติกตั้ง6เท่าแต่ทางไอว่านี่ก็พยายามที่จะใช้การอนุรักษ์นี่เป็นชูธงในการนำเสนอสินค้าก็ผมก็ว่าเป็นมีจุดขายที่ดีครับสำหรับคนที่ร่วมรักโลกไปด้วยกันแล้วก็จะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่น
1: ครับผมคร
2: ับ ก็เป็นจุดขายเป็นกิมมิคที่ทำให้สินค้าเรามีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าของคนอื่นนะครับนอกจากของคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: ต้องขอชื่นชมครับเป็นวิธีคิดที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่ต้องการการเยียวยาโลกนะคร
1: ับ ครับจะถามคุณเมย์ว่าคุณเมย์มีปัญหาอะไรยังไงเกี่ยวกับการวางจำหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อและคอมมูนิตี้สโตร์ทั้งหลายครับถึงถอนออกมา
0: ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่แอดมากๆเลยนะคะแค่ได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะย้อนมาที่คำถามที่พี่โจ้ถามค่ะว่าเราประสบปัญหาอะไรคือเมย์เริ่มธุรกิจเนี่ยตอนเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะในวันที่เมย์ก็ยังเด็กมากเลยคือตอนนั้น22ค่ะแล้วก็เรื่องการวางไพรซิ่งหรือการวางราคาค่ะเราก็ยังวางไม่เก่งไม่ดีแล้วเราก็ตอนเด็กๆเราก็แค่คิดว่าเอ้ยเอาต้นทุนบวกการบวกกำไรประมาณนี้เอาให้เราอยู่ได้ก็พอแล้วแต่พอวันที่มันโตขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเอาเข้ามาเล่นเทรดเราก็เลยรู้ว่าราคาเราอะผิดไปหมดเลยเนาะคราวนี้มันเลยก็ต้องกลับมาตั้งหลักนิดนึงว่าเราต้องประมาณตนว่าเอาที่เราไหวและก็ต้องจัดการเรื่องราคาใหม่คราวนี้ตอนเนี้ยเมย์ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้างั้นเรากลับมาที่ออนไลน์ที่เราขายเองก่อนดูซิว่าเป็นยังไงแล้วการที่จะขยับราคาขึ้นเยอะๆก็เกรงใจลูกค้าอีก

0: ราวนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่บาลานซ์หรืออะไรเงี้ยจัดการอยู่แต่จะให้เมย์ลดต้นทุนเพื่อไปบีบคุณภาพเมย์ก็ไม่อยากทำแบบนั้นนะคะมันก็เป็นช่วงที่เราต้องวางแผนจัดการตรงนี้ด้วยค่ะ
1: อืมครับพี่แอดมีข้อแนะนำอะไรเรื่องนี้บ้างครับ
2: ด้วยครับเพราะว่าการเข้าโมเดิร์นเทสมันก็ต้องไปโดนเขาหักเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะทางโมเดิร์นเทสเขาต้องลงทุนพอเราไปวางตามเชลเขาก็จะมีพื้นที่ก็จะคิดบวกเราไปอีกบางสินค้าเราก็อาจจะขายยากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราแต่ว่ามันจะไปถัวกันตอนที่มันถ้ามันขายได้ดีเราก็สามารถผลิตเต็มสเกลใหญ่ได้แต่ถ้าฟังดูของคุณเองก็ต้นทุนมันจะฟิกโดยที่แบบอย่างแพคเกจิ้งที่ใช้ของที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะลดไปได้นั่นแหละครับเลยถ้าคุณเมย์พอใจที่จะทำแบบออนไลน์ขายเองแล้วก็พอมีกำไรอยู่ได้แบบมีความสุขผมก็ว่าก็สุดแล้วแต่คุณเมย์นะครับ
0: แต่ว่าถ้าในอนาคตแบบว่าเราสเกลได้หรืออะไรเราก็อยากจะสเกลมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็อยู่ในโมเดิร์นเทรดมาสักแบบ 5-6 ปีค่ะแต่ตอนนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างด้วยเมย์ก็เลยรู้สึกว่าลองกลับมาตั้งหลักใหม่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราวางแผนกันใหม่ว่าเราจะเอายังไงแบบนี้ค่ะ
1: ครับผมครับอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าสนใจนะครับก็ CJ นะครับตอนนี้ CJ ก
2: ็มีครับ CJ มีแผนกนายก็คือแผนกขายเครื่องสำอางนะครับ
0: ค่ะ
2: โดยตรงเลยครับ
1: ครับผม
2: ถ้าสนใจ
0: ดีเลย
2: อนาคตนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ครับผมครับพี่แอดมีอะไรให้คำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้ครับ
2: ก็อยู่ที่คุณเมย์นะครับอยากจะกล้าขึ้นไปเป็นแบบอุตสาหกรรมใหญ่ก็ต้องแต่ว่าถ้าทำแล้วมีความสุขอยู่แค่ตรงนี้ทำไปกินไปก็โอเค
1: อ
2: ันนี้อยู่ที่เราพอใจนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คุณเมย์ว่าไงครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมได้ช่วงสุดท้ายละ
0: ก็อย่างที่พี่แอดแนะนำมาก็ยินดีมากมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเมย์ก็อยากจะก้าวขึ้นให้มันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเมย์ก็ต้องดูว่าถ้าสเกลมันใหญ่ขึ้นเมย์ลดต้นทุนได้เมย์ก็อยากที่จะกลับไปเข้าโมเดิร์นเทรดอีกครั้งหนึ่งแบบที่พี่แอดแนะนำค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ครับ
2: มันมีตัวเลขที่กว้างขึ้น
1: ครับผมครับโอเคขอบคุณคุณเมย์ธนิดานะครับผู้ติดก่อตั้งแบรนด์ไอรานะครับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ Personal Care นะครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ขอบคุณพี่แอดอินโยภากุลด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาคุยในช่วง Champion Diary ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับขอบคุณครับครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณในวันนี้ครับวันนี้อยากเปิดเพลงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ดีครับพี่ช่วงนั้นทั่วโลกเขามี We Are The World เราก็มีชีวิตสัมพันธ์ร้องโดยกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อชีวิตและก็อัศนีโชติกุลด้วยครับ

เอมใจกับการฟังเพลงนี้เพราะว่าความยาวของเพลง7นาทีกว่าๆกับเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตสัมพันธ์นะครับตอนที่แล้วเพิ่งได้ฟังวันนี้สดๆร้องโดยคุณทอมดันดีคอนเสิร์ตติดเขาเราเพื่อนกันโอ้คนเยอะมากพี่แอดก็ไปเล่นด้วยครับหลังไปที่ฟังข่าวนะครับ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยะลาจัดเวียนเทียนกลางวันชาวยะลาจัดพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมรับศีลฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเที่ยงวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกองกำลังผสมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวดทั้งนี้วัดทั้ง17แห่งในอำเภอเมืองยะลาได้ปรับเวลาการเวียนเทียนมาเป็นช่วงกลางวันและช่วงเย็นแทนเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดร.โจไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้อิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิดาโพลที่เปิดเผยว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองว่าอาจจะตีความผลโพลได้หลายแบบแบบหนึ่งคือการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจในบทบาทระหว่างสก.และผู้ว่ากทม.ตนคิดว่าตนและผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนกำลังรณรงค์สื่อสารสองด้านสองมุมคือวาระเมืองและวาระเขตซึ่งการจะพัฒนาทั้งวาระเขตวาระเมืองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้จำเป็นต้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่มาจากพรรคเดียวกันหากดูผลโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีอีก 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคเดียวกันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตและวาระเมืองและเข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทม.ได้นั้นจำเป็นต้องมีสก.เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนผลโพออกมาในลักษณะนี้ทำให้เสียเปรียบหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตกว่าทั้งกรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวกทม.เล็งเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนพรรคมีผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นคนทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นสหรัฐปัดปล่อยทรัพย์สิน 12,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่านที่อายัดไว้สถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานรายละเอียดในร่างข้อตกลงอ้างว่าสหรัฐจะยอมปล่อยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกผู้นำสหรัฐปฏิเสธทันควันอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเองทั้งหมดในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงขยายการหยุดยิงอีก60วันแต่ยังมีข้อขัดแย้งสำคัญเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างอิงร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่าสหรัฐจะต้องให้สิทธิ์อิหร่านเข้าถึงเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ภายใน60วันโดยสามารถโอนและใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดแหล่งข่าวฟังอิหร่านระบุว่าการคืนเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดหากยังไม่มีการจ่ายเงินจริงอิหร่านจะไม่เดินหน้าเจรจาในขั้นตอนต่อไปร่างข้อตกลงของฝั่งของอิหร่านอย่างอ้างได้ว่าอิหร่านจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ทันทีโดยระบุว่าสื่ออิหร่านนั่งเทียนเขียนข่าวนี้ขึ้นเองพร้อมกับย้ำอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

นิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัด

0: วางใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สรุปซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

ละลายนะครับเพลงที่คุณพักขมลขอมานะครับเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2ของผมเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสู่ชั่วโมงที่2ของลูกทุ่งมหานคร FM 95เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์วันนี้ติดตามฟังเพลงเพราะๆกันที่จะเลือกเพลงหลากหลายยุคมาฝากคุณๆกันนะครับแล้ววันนี้จบงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณสักครู่เดียวหรือเมื่อสักครู่นี้เองนะครับงานครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครขนความสุขไปแบ่งจัดเต็มความสุขนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็มีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีพี่ๆศิลปินดีเจไปร้องเพลงให้น้องๆฟังด้วยมีทั้งคุณปีเตอร์45คุณโจโจ้โดมิแนนซ์คุณท็อปพระสุภัทรคุณจอยบียอนแล้วก็ดีเจของเราเนี่ยไปกันโอไปกันหลากหลายมากๆเลยนะครับมีคุณพิมดานะฮะคุณหมีนะฮะผอ.คลื่นนะฮะคุณวาสุนะครับแล้วก็กันอีกหลายๆท่านนะครับก็แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมของเราซึ่งทุกเดือนเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนำมาฝากคุณๆกันนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ถ้าผมไม่ติดกิจกรรมวันนี้ไม่ได้ติดจัดรายการก็คงจะแวบไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าชอบไปทำกิจกรรมการกุศลต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับมาเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าแล้วก็ใครอยากจะฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับคุณจรัสวราพุทธนะครับขอมามีส่งข้อความมานะครับคุณวนิดาบอกขอเพลงเติ้งโนบิตะไลอ้อนการบัณฑิตโอ้โหไม่ได้เปิดนะนะครับแล้วก็อันนะคุณลุ่งโรจน์นะฮะไม่ขอเพลงจากใจต้นข้าวด้วยโอ้โหนะมากันหมดเลยนะครับก็เนี่ยเพิ่งไปงานกับไลอันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นงานเกษตรปราจีนบุรีนะครับงานวันเกษตรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่5ก็มีน้องต้นข้าวเล่นอีกนะครับก็คือมีทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะครับในการแสดงคอนเสิร์ตนะครับส่วนวันนี้จะเป็นตรีชัยนรงค์นะครับแล้วก็วันที่2มิถุนาจะเป็นโตเกียวมิวสิกนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับไปดูกันได้นะถ้าใครอยากจะไปคุณแอลผักสดคุณกัญญาคุณดารานะครับคุณชบาแก้วนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านส่งข้อความเข้ามามีเพลงเคราะห์อยู่เพลงหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับเรารู้ว่าเขาอ่ะมีใครสักคนแล้วล่ะแต่ด้วยความที่รู้สึกแบบเข้าข้างตัวเองมากกว่าเขาคงไม่เรามั้งไม่เรามั้งนะครับจนทั้งวันหนึ่งเหมือนเนื้อเพลงบอกว่าฉันมันก็เสียใจไปแล้วครึ่งหนึ่งตั้งแต่วันก็ได้รู้เรื่องราวกับเขาฉันเองต้องเสียใจอีกครึ่งหนึ่งนั่นใช่หรือเปล่าชื่อเพลงว่าครึ่งใจจากมิกกี้ครับ

ันนี้ช่วงประมาณ1ทุ่มตรงนะครับจะมีฟุตบอล FA Cup นะครับซึ่งจะเตะกันรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทยนะครับก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับทีมประจวบ FC นะครับก็มาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับถ้าบุรีรัมย์ได้คว้าแชมป์เนี่ยจะเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับก็คือนอกจากได้แชมป์ช้อปปี้คัพนะครับเอเชียนคัพนะครับแล้วก็แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นแชมป์ FA Cup แต่ถ้าบุรีรัมย์โดนเรียกว่าโดนล้มยักษ์นะครับก็คือประจวบ FC ชนะได้เนี่ยประจวบก็จะเป็นแบบโอ้โหแชมป์แรกเลยหรือเปล่าฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบต้องรอดูว่าจะมีการพลิกล็อกหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือโควต้าของการไปแข่งสมมติบอลสโมสรเอเชียนะครับก็จะผิดแผกออกไปนะครับสมมติว่าถ้าทีมบุรีรัมย์ชนะนะครับได้แชมป์ทีมที่จะได้อานิสงส์จากการที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ FA Cup ก็คือทีม BG ปทุมนะครับจะได้ไปแข่งถ้วยที่2นะครับถ้วยรองนะครับของการแข่งขันนะครับคือไม่ใช่เป็นFC Champions League 2นะครับซึ่ง3ทีมที่ได้ไปแล้วก็คือท่าเรือนะฮะแล้วก็มีราชบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุรีรัมย์ครับแต่ถ้าสมมุติวันนี้ประจวบชนะประจวบจะได้สิทธิ์โควต้าไปแข่งถ้วยของถ้วยอีลิททันทีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างราชบุรีก็ลุ้นกันไปหมดนะวันนี้เรารอติดตามครับประมาณ1ทุ่มตรงนะครับรอติดตามการแข่งขันกันครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมาเดี๋ยวหรือว่าเปิดแท็กผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไปเปิดแผ่นผิดเนาะโอเคมีคนขอเพลงมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมามีคนขอมาพอดีขอเพลงของตัวเองหนึ่งจริงแล้วขออนุญาตเปิดเพลงเร็วสักเพลงนึงแล้วกันไหนแผ่นก็มาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันคุณณัฐพงศ์บอกอยากฟังเพลงหลงตัวเองอนันต์บุญนาคเลยฮะมาไหนเปิดจะจริงๆจะเปิดปานธนพรนะฮะแต่ว่าแผ่นรู้สึกแผ่นมันมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้แล้วกันมา

0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาฟังเพลงประมาณแบบว่าไปแอบรักผัวชาวบ้านเขานะฮะเพลงประมาณแบบนี้มันมีเพลงไหนบ้างนะเดี๋ยวเราเปิดสัก 3-4 เพลงให้คุณได้ฟังกันนะครับไปเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมาไปเติมเต็มความอิ่มจุกกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้ว

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ามาแต่เป็นมือที่3เขาบางทีบางครั้งก็คิดได้นะครับว่าทำแบบนี้มันคงไม่ดีแล้วก็มันไม่มีความสุขแล้วครับคนเลวที่รักเธอบรรดาเรืองวุฒิประเด็นเพลงนี้นี่ตรงๆมากๆไอพันนีวีรานุกูลบอกเขาว่าเจอฉัน

อีกเพลงหนึ่งก็ประมาณแบบว่าช่วงบรรยากาศแบบนี้แหละครับฝนตกนะแล้วก็พยายามหาที่สักที่เพราะตอนนี้ฉันเปียกฝนไปหมดแล้วอยากหาใครสักคนหนึ่งนะขอเพียงซอกเล็กๆโอ้โหแบบนั้นเลยเหมือนเพลงนี้ครับเธอมีใครอยู่แล้วก็ได้นะแต่ฉันขอเพียงแค่ซอกเล็กๆของเธอก็นั้นพอขนาดนั้นเลยนะเนี่ยขอเพียงที่พักใจมาริวันเจมิน่าครับ

ชอบแนวนี้ไหมฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เปิดแบบนี้นี่มีปัญหาแน่ๆนะฮะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขนาดเปิดเพลงฉันรักหัวเขาตอนนั้นสมัยนั้นเขามีโดนแบนด้วยฉันรักหัวเขาขออนุญาตไปเป็นต้นชั่วโมงที่3นะครับก็คือหลังบ่าย3ไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้แต่เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของปานธนพรที่ประมาณว่าไปเป็นมือที่3เขาเหมือนกันแต่ว่ากลับตัวกลับใจได้ครับขอเลวแค่นี้หลังนี้ไปฟังข่าวกันครับต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังฉันรักสามีเขาชั่วโมงหน้า

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหลังทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เริ่มพรุ่งนี้โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันที่ดาราทิพย์วงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องจับกุ้งส่งขายแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากการประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางการมาเลเซียที่จะเริ่มมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้นายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลากล่าวว่ากุ้งที่เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและพัทลุงในระยะนี้ได้ขนาดที่จะจับส่งขายโดยหากเลี้ยงต่อไปก็จะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจึงร้องขอให้นายอนุทินชาญวีรโกนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของเกษตรกรนายปรีชากล่าวว่าแต่ละปีจะส่งกุ้งไปมาเลเซียนับหมื่นตันมูลค่า 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรที่จะปล่อยตลาดนี้ไปหากมาเลเซียไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียหรือเอกวาดอร์แทนตลาดส่วนนี้จะสูญเสียให้กับต่างชาติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในเรื่องนี้เจรจาเร่งด่วนหากช้าไปจะกระทบต่อผลผลิตกุ้งที่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเสี่ยงถึงขนาดล้มละลายได้ที่ดารัชหลวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: สกัดจับรถบรรทุกน้ำมันซุกไอซ์ยาเคมูลค่ากว่า200ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทยาอายุ30ปีคนขับรถบรรทุกนายพงศักดิ์อายุ45ปีเจ้าของรถบรรทุกและนายอนุชาอายุ38ปีคนขับรถยนต์นำทางพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมเคตามีน50กิโลกรัมรถพ่วงบรรทุกถังยางมะตอย1คันรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ากว่า210ล้านบาทโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนกระทั่ง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถบรรทุกยางมะตอยขับตามรถยนต์อีกคันที่ใช้นำขบวนโดยขับผ่านไปยังตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถทั้งสองคันจึงพบของกลางดังกล่าวและควบคุมตัวไปดำเนินคดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยได้รับคำสั่งจากบอสใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศให้นำยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปเก็บที่โกดังที่จังหวัดสระบุรีและส่งต่อแก่ผู้ค้ารายย่อยแก๊งนี้มีนายพงศักดิ์เป็นหัวหน้ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนและทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3

เพลงนี้คุณพัดขอมานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงฉันรักสามีเขานะฮะนั่นคือเพลงของคุณสินใจหงไทยแล้วก็เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับของผมดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์อังสุพันธ์นะครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่5ของเดือนนะครับอย่างที่บอกกันตอนต้นชั่วโมงว่าสัมปทานปกติอาทิตย์ที่5เนี่ยผมจะต้องมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วก็ฝากหลายๆท่านด้วยนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะเขาจะให้ใช้ตังค์แล้วนะฮะคนละครึ่ง plus นะครับแล้วก็ก็งงๆเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเออทำไมต้องเติมเงินนู่นเงินนี่คราวที่แล้วไม่เห็นมีขนาดนี้คราวนี้เยอะกว่าอีกนะเออคราวที่แล้วเขา50 50ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเป็น60 40คือรัฐออก60เราออก 40% นะคราวที่แล้วอ่ะเราออก50เขาออก50นะยกตัวอย่างเช่นของเนี่ยมีมูลค่า100บาทเนี่ยเขาจะออกให้60บาทเราออกเงินจริงๆอ่ะ40บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขมันก็คือว่าเราจะซื้อของได้ไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็มีตังค์ให้ใช้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวมแล้ว 4,000 เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากจะใช้เกินได้ไหมนะฮะก็คือหรือว่าใช้พอดีพอดีเลยนะครับคือวันนี้อยากจะให้รัฐช่วยแค่ให้รัฐช่วย200บาทเพราะนั้นของที่น่าจะของที่จะแพงที่สุดก็คือของที่มีมูลค่า333บาทคือรัฐเนี่ยเขาจะจ่ายให้200เราจ่ายเองเนี่ย133บาทเนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้ว่ารัฐจะช่วยวันละ200ละกันนะอย่างนี้ละกันนะฮะก็คือแล้วก็เงื่อนไขอย่างก็คือ 1,000 บาทเนี่ยต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนนะฮะมิถุนากรกฎาสิงหากันยา4เดือนนะต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนนะไม่ใช่ว่าใช้เดือนนี้เงินเหลือเท่านี้เอาไปทบเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขของเขานะครับก็ย้ำว่าพรุ่งนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ผมว่าโอ้โหคนออกมาใช้จ่ายตามกันแบบสะพัดแน่นอนนะครับรักและคิดถึงพัชราแวงวันครับอัลบั้มชุดแรกของ The Ovation

ได้เปิดต่อกัน2เพลงเลยครับฟ้ายังมีฝนแหวนนะครับแล้วก็เพลง Because I Love You เวอร์ชันสาวสาวสาวที่ร้องไว้เป็นเสียงของคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนั่นเองครับบ่าย3กับ22นาทีมีเรื่องขำๆมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากที่จัดรายการเสร็จแล้วจัดรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางไปบ้านของพี่ออสคิริบูลนะครับซึ่งเขามีการจัดงานเลี้ยงส่งคุณดำฟอยเวอร์ครับก็กินเลี้ยงกันกินกันโอ้อร่อยแล้วในช่วงหนึ่งก็คือพี่ต้นสุชาติชวังกุลดีเจของเราเนี่ยก็ไปงานด้วยนะครับไปงานงานเลี้ยงด้วยนะครับก็มีงานต่างๆแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยเขาก็ขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังพี่ต้นร้องเพราะว่าพี่โจร้องไปแล้วนะพี่โจขึ้นไปร้องพี่ดำก็ขึ้นไปร้องนะฮะพี่ต้นก็บอกว่าขออนุญาตวันนี้ไม่ร้องได้ไหมครับ นะแล้วเขาหันมาถามงั้นพี่โจร้องให้ผมหน่อยนะแล้วผมจะลิปซิงเอาอย่างนั้นเลยนะฮะเราก็เลยร้องเพลงดังเม็ดทรายแล้วพี่ต้นก็ทำท่าลิปซิงนะคือทำท่าเหมือนกับว่าร้องนั่นแหละฮะประมาณแบบว่านะร้องท่อนที่ผมไปร้องท่อนฮุกหากใจเธอนั้นยังคงรักมันไม่แปรปรวนแม้วันที่ผ่านด้วยแรงลมพาพัดนั้นไม่อาจแยกรักเราจากกันนิรันดร์ประมาณนี้พี่ต้นก็ขำใหญ่ทุกคนก็ขำกันนะฮะอ่ะมีคนขอเพลงใจรักมาคุณพรชัยจากจังหวัดแพร่นะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ครับอาทิตย์หน้าเจอพี่ต้นนะครับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันครับ

เสียงของพี่ป้อมกทาวุฒิสถานไตรภพนะเมื่อสักครู่กำลังคิดว่าจะเปิดเพลงเพลงนี้อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามานั่นคือพี่ป้อมนะฮะโอ้โหคิดถึงก็โทรมาเลยนะฮะ คุยกันไปเรียบร้อยจะคุยกันเรื่องงานคอนเสิร์ตชาตรีนั่นแหละครับจะมีวันที่27 มิถุนายนบัตรหมดไปเรียบร้อยแล้ว

0: ไปเบรกกันสักครู่เดียวครับมีคนขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังสายใยรักของคุณอิ๋วจากคุณธีรศักดิ์นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพี่อิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์กันครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

มีโอกาสได้ไปงานต่างๆกับวงเพื่อนนะครับก็คือไปดูแลพี่ๆวงเพื่อนรวมถึงคุณกุ้งตวงสิทธิ์พี่แอฟพี่ตีพี่รักพี่เต้นะครับก็เลยได้ทราบข้อมูลได้ทราบเรื่องราวต่างๆของวงว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจคนคอยเนี่ยจะอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ของ18กรัตนะครับก็คือคุณกุ้งเนี่ยเขามาเป็นนักร้องเพลงคู่ตอนนั้นกุ้งตวงสิทธิ์เนี่ยเป็นนักร้องอยู่วง The Bank นะครับแล้วก็จะมาร้องเพลงคู่แต่ไปๆมาๆนะครับก็เพลงใจคนคอยเนี่ยจะเป็นเพลงคู่ด้วยแต่ในงานในห้องอัดนะครับในที่ได้ทำงานกันในห้องอัดเสียงนะครับทางทีมของวงเพื่อนก็เลยพูดคุยกันว่าเราน่าจะต้องมีนักร้องนำ อีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในวงเพื่อนแล้วก็เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงทีเด็ดของงานอัลบั้มชุดที่2ของวงเพื่อนนั่นคืออัลบั้มจากดวงใจนะครับคุณกุ้งตวงสิทธิ์ก็เลยได้รับการทาบทามนะครับแล้วก็มาอยู่กับวงเพื่อนพร้อมทั้งเพลงใจคนคอยก็เลยยกเอาเพลงนี้จากอัลบั้ม18กรัตชุดที่2มาด้วยนะครับทำให้18กรัตชุดที่2นั้นจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด18เพลงนะฮะ18หรือ20เพลงเนี่ยผมไม่มั่นใจนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเพลงเนี่ยจะลดไปเพลงนึงเหลือ19หรือ17เพลงเนี่ยลองเข้าไปดูในปกอัลบั้มหรือเข้าไปดูในอัลบั้มแล้วจะรู้ว่าเออเพลงหายไป1เพลงนะครับนั่นก็คือใจคนคอยจากเพลงคู่กลายเป็นเพลงที่นำมาร้องเดี่ยวครับ13นาทีจะ4โมงเย็นแล้วครับอากาศในกรุงเทพตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลง

วนพี่กุ้งเขาก็มีเรื่องเล่าให้ผมฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วมีอยู่เพลงหนึ่งของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นเพลงของเขาเพลงของคุณกุ้งตวงสินนะครับจะต้องร้องเพลงนี้ไว้แต่เนื่องจากว่าเจ้าตัวเองก็คือคุณดอนสอนระเบียบเนี่ยได้มาฟังเพลงอยู่เพลงหนึ่งแล้วเขาชอบมากทั้งเรื่องของทำนองทั้งเรื่องของคำร้องก็เลยขอจากคุณกุ้งนะครับว่าขอเพลงนี้เป็นเพลงของเขาได้ไหมคุณกุ้งก็เลยบอกเหมือนกันว่าเอ๊เพลงนี้มันดังมากนะครับถ้าเขาร้องเองเนี่ยมันจะดังเท่าพี่ดอนสอนระเบียบหรือเปล่าเขาก็พูดให้ผมฟังแบบนี้แบบตรงๆนะฮะเรามาฟังเพลงนี้กันดูนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กับแทร็กนี้ของพี่ดอนสอนระเบียบเพลงที่แต่ตอนแรกเนี้ยตั้งไว้ว่าเป็นเพลงของคุณกุ้งตวงสิทธิ์แต่ไปมาก็กลายเป็นเพลงของคุณดอนสอนระเบียบครับทางรักสีดำครับ

สีดำครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เราไปเบรกกันแป๊บเดียวมาเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายอยากฟังเพลงอะไรส่งข้อความเข้ามาได้นะครับถ้าจะเปิดอีกเพลงหนึ่งเปิดแบบว่าต้องจบเพลงเนี่ยน่าจะต้องเป็นเพลงนี้แล้วครับเพราะเพลงนี้ยาวประมาณ2 นาทีกว่าๆครับ

0: ขณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: ขณะนี้เวลา16:00

0: เรือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่สูงสุดที่เขตปทุมวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานปริมาณฝนเวลา 15:30 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องฝั่งพระนครเช่นบางแคหนองแขมจอมทองตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตวังทองหลางบางกะปิห้วยขวางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่โดยปริมาณฝนสูงสุดที่เขตปทุมวัน 88.0 มม.มาริกาเปิดแผนปฏิบัติการแก้น้ำท่วมโดย AI และเรดาร์นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หน้าสถานีช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองทำให้เห็นทันทีว่าเขตใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังท่วมจุดใดต้องเร่งสูบน้ำจุดใดต้องส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่องระยะเร่งด่วน12เดือนได้แก่เขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางเขนเขตสายไหมเขตหลัก4เขตบางนาเขตประเวศเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงโดยจะมีการติดตั้ง AI Water Center ทั้งเมืองติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 3,000 ถึง 5,000 จุดซึ่ง AI จะสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าทำให้รู้ความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าได้30นาทีถึง6ชั่วโมงจากนั้นระบบจะสั่งการเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติก่อนน้ำท่วมจริงซึ่งปัจจุบันหลายจุดยังใช้คนตัดสินใจแต่ระบบใหม่ AI จะสั่งการอัตโนมัติและจะบริหารจราจรช่วงน้ำท่วมได้อีกด้วยโดยจะเปลี่ยนไฟจราจรปรับเส้นทางแจ้ง Google Map แจ้งรถเมล์แจ้งรถฉุกเฉินทันทีทำให้รถไม่ติดซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทรัมป์โจมตีศิลปินที่ถอนตัวคอนเสิร์ต250ปีการก่อตั้งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตชุดใหญ่ Freedom 250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหลังมีศิลปินจำนวนมากพร้อมใจการถอนตัวจากการแสดงและอาจเปลี่ยนเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แทนทรัมป์ระบุว่าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางศิลปินเกรด3ที่ได้รับค่าจ้างสูงเกินจริงและมีแต่เรื่องบ่นพร้อมสั่งการให้ทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดงานอเมริกา Is Back Rally ในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อดึงมวลชนแทนและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับหนึ่งของโลกเพราะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าเอลวิสเพลสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ล่วงลับในยุครุ่งเรืองซะอีกและเขาก็ทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กีตาร์สักตัวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบลดไมเคิลนักร้องนำของวงร็อกชื่อดังเป็นศิลปินรายที่5ที่ประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกทำให้เข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ภายหลังพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองกับองค์กร Freedom 250ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์อย่างชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทสีสิริกิ

0: จ้างคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

อะไรเธอเสียงของคุณเบิร์ตกุรพงศ์บุญนาคนะครับงานเพราะๆที่นำมาฝากกัน2เพลงต่อเนื่องรวมไปถึงแทร็กของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารไม่มีวันนั้นอีกแล้วนะฮะมีโอกาสได้ไปร่วมงานคุณก้อยนะครับก้อยยังถึงแม้จะเป็นสสแล้วแต่ก็ยังมีรับงานร้องเพลงกันในแบบวันหยุดบ้างนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงใครสนใจอยากจะชมยังไงกันก็ลองติดตามดูในเพจหรือใน Facebook ของพี่ก้อยเองหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างอย่างผมเองก็ถ้ามีงานอะไรเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าให้ฟังกันเช่นกันนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วจ้านะครับแล้วก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนขอมาได้แล้วก็ทุกเพลงที่เปิดเนี่ยเราเปิดจากซีดีนะฮะเนี่ยหยิบไม่ได้หยิบดีกว่าแบกมาจากบ้านนะฮะก็คือแบบใส่รถเข็นมานะครับแล้วก็เอามาเปิดให้คุณได้ฟังกันเพราะว่าเวลาฟังเสียงจากซีดีเสียงมันจะเพราะมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่จะบอกไงดีอ่ะมีซาวเบลป่ะบอกซาวเบลคืออะไรซาวเบลแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังไปเพราะมากๆนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเปิดในรถนะแล้วก็เปิดเสียงมันจะออกเป็นสเตอริโอเลยเพราะว่าเราเปิดจากคุณภาพดีๆของซีดีมาให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเพลงนี้เตือนสำหรับคนที่ชอบหูเบาใครพูดอะไรมาก็เชื่อเขาก่อนแล้วค่อยมาอ้าวเหรอแล้วใช้คำว่าอ้าวเหรอแค่ข่าวร้ายวงพลอยครับ

วันเวลานะครับเป็นเพลงของแม่นิดนิตยาบุญสูงเนินนะครับเพลงที่เพราะๆที่นำมาฝากมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะฟังเพลงนี้ครับเสียงคุณอั้นสหพลจุลวงศ์งานอัลบั้มดำดีดูดีครับที่มีเพลงช้าๆเพลงนี้เพราะมากสองที่แล้วมีว่าได้ฟังสดๆที่งานเทศกาลเที่ยวงานปาร์ตี้แฟชั่นอินมาจนถึงตอนนี้เลยจบแล้วลืมครับ

0: ไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับวันนี้ผมตั้งไว้เพลงเนื้อรองว่าคุณต้องชอบเพลงนี้แน่นอนนะครับงานของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติเพลงที่พี่ออสนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ได้อย่างเพราะมากๆนะครับชื่อเพลงว่าลาสาวแม่กลองช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเก้ากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: ร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ช่วงนี้ขออนุญาตเปิดเพลงเก่าๆให้คุณได้ฟังกันที่นำมาร้องใหม่จากพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติมาถึงงานนี้ที่พี่ต้อมเรนโบว์ร้องไว้เพราะมากๆนะครับแล้วก็วันที่7นี้นะครับเจอกับพี่ต้อมที่พัทลุงผมก็ไปด้วยนะงานกาชาดครับ

ิดถึงพี่คนนี้มากๆนะครับไม่สบายป่วยแล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับคุณประวิตรหรือว่าคุณแซม Six Sense นะครับกับงานที่มีชื่อว่าครวนอัลบั้มชุดที่2ของวง Six Sense ครับ

ฉันนั้นเพื่อเธอเวลาหมดแล้วที่เห็นถ้าเกิดใครได้ดูใน Facebook จะเห็นผมนั่งดูโปรแกรมบอกเอ๊ะเดือนหน้าเราต้องทำอะไรบ้างโอ้เดือนหน้าทำอะไรเยอะแยะมากเลยฮะไปปาจีนไประยองไปพัทลุงไปชัยภูมิไปหลายที่มากๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันที่19มิถุนาจะกลับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเป็นแฟนๆในยุคแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95วันนี้ลาคุณเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจ้า

0: ื่อการรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เอาไปครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทํานองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เล็กจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนร่วมไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระภาพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนร่วมในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์กระเทียบนำผู้แทนร่งได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลโทตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนลงและได้เชิญผู้แทนตรงนะครับที่จะได้เข้าสู่ภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชย์ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรนิตยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเขียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจประจำพานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถว

0: แหลมร่มเมื่อผู้จัดร่มได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระปราพิธีก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพกับการ

0: ำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์ด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ท่านฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนลงได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระไตรและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระตรัยแล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

Namo Tassa.

พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้สินจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กับผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้กล่าวรายงานและได้รับเรียนเชิญผู้แทนลงนะครับจะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าในขณะนี้
2: ป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดพระป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับ คือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่งห่มนั่นเองครับ
3: อาหากังทีระตังสุตายะสุตายะ
0: ผู้แทนลงนะครับในรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พาผ้าไตรระหว่างแขนประดมมือกล่าวคำถวายพระป่าแล้วกับพนักงานราชบริพภคของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาผ้าป่าครับ

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชวงศ์กุมณีได้พิจารณาพระปานเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ลานงานศพนะครับและผู้ชายรุ่งก็ได้ขึ้นดังลานประทักษิณในชั้นบนสุดของลานประทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยทศพลยานครับจะพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้ชายรุ่งจะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็ท่านจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมาดังงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นจะมาดังงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับอันตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นพุทธิยะวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ

ตาตาสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจั

คุณสัมพุทธการุยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัตตัตตังเปทิตัพโพวิญญูหิติธรรมะคือคุณากร

เป็นแปดพึ่งยนต์และเก้ากับทั้งนฤพานส้มยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานที่สุดพิเศษสุขใสอีกคำต้นทางกันไหลนามขนานคานไขปฏิ

ทำจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทังกัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสปุคคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันทริกาลนิโยอนุตารังปุญญะเขตังโลกัสสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเคลื่อนห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลแด่โลกไกลและเกิดที่บุญภูนพ้นสมยาเอารสทศพลมีคุณานนท์อเนกนับเลือดราหากข้อนบหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระตรัยรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสะปริตนิปิลิมมิทาวุตตังทีเมฆรังอุทิตาโกรัส

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทับสิงที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทับสิงนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดที่บรรเลงอยู่นี้นั้นนะครับคือวงปี่พาดพระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยและเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาลำหนึ่งต้นตระกาลำสองกราวลำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาสเพตรา

0: ผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิธีพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนไตรและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานอันที่สองรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบสามรอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระประธานพิธีประกอบพิธีประคุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่พระอาจารย์ลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยจะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการครวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุขนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้กับเชิญจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: ครับที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายเจริญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้ในการสำนักงานพระสาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนาสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภคแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์เขตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสาสนีหรือสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภคแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์ขีตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากก็พาพิธีเดินไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของโครงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตรา

0: านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเป็นเพียรได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอาจทำเตือนอาจารย์ก่อนใช้ยา
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
8: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
9: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
10: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
9: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
10: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้ว

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกา

0: ุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ชีวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม100.5 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวจริงๆนะ
3: ใช่
4: พรุ่งนี้เข้าสู่เดือนที่6แล้วอ่ะ
3: ถูกต้อง
4: กลางปีแล้วนะครับ
3: ใช่ครับนี่คือบรรยากาศเรื่องของการเข้าดาวปีใหม่เรื่องการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ยังเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นาน
4: ครับ
3: แล้วบรรยากาศหน้าหนงหน้าหนาวที่เราเคยคุ้นเคยก็ผ่านไปไม่นานนะพี่ลงแต่ว่าตอนนี้คือก็เหมือนจะหนาวๆอยู่เหมือนกัน
4: ครับก็เรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับฤดูฝนฝนเพิ่งตกวันนี้เองอ่ะ
3: ใช่
4: นะครับตกค่อนข้างหนักด้วยครับ
3: ใช่ครับ
4: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าร้อนมาก
3: ใช่
4: นะครับบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นสีฟ้าสดใสเลยไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักค่อนข้างมากเลยล่ะคร
3: ับ ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างวันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรบ้างก
4: ็ครับ
3: ขึ้นมาได้แต่ว่าในส่วนของแถวๆออฟฟิศเนี่ยแถวอสมทแถวพระราม9เนี่ย
4: น้ำนองเลย
3: โอ้ช่วงบ่ายนี่คือเอาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3บ่าย2เนี่ย
4: ลมแรงมาก
3: ร้อนมากพี่ร้อน
4: เหรอ
3: ร้อนจนแบบว่าแต่คือเราเห็นแล้วว่ามีเมฆมาไกล
4: ๆครับ
3: มีเมฆดำๆมาอยู่ไกลๆแต่ว่าในพอช่วงประมาณบ่าย3บ่าย4โมงเนี่ยถล่มแล้วคือเรียกได้ว่าตรงพื้นที่ลานจอดรถของอสมทเนี่ยก็เรียบร้อยตามระเบียบ
4: ก็เป็นคลองนั่งอยู่เรียบร้อยเลยเห็นต้นไม้ข้างหลังที่ทำงานยุบไปโอ้โหลมแรงจริงนะฮะแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะฮะ
3: ครับ
4: ส่วนต่างจังหวัดนะครับก็ทางภาคเหนืออีสานตอนนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมถึงภาคใต้นะครับคลื่นจะสูงในช่วงนี้นะครับแต่ที่เราจับตาดูอีกเรื่องนึงแหมไม่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นโลกออนไลน
3: ์ครับ
4: ที่เขาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของ5 คนลาวนะครับจริงๆเนี่ยเขามี7 คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำที่ล่องแจ้งอ
3: ่
4: ะไทยสมบูรณ์อ่ะนะครับที่เขาเข้าไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของป่าปรากฏว่าเข้าไปในถ้ำนี่คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภาค2เลยนะครับแต่ว่าความยากและก็ความต่างกันเนี่ยคือในส่วนของถ้ำหลวงเนี่ยมันจะเป็นถ้ำคืนราบแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็มีถ้ำเหมือนกับอุโมงค์เข้าไปใช่ไหมฮะ
3: ก็คือเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าที่ล่องแจ้งเนี่ยมันก็คือภูเขาหินปูนครับพอภูเขาหินปูนเนี่ยมันมีรอยแตกรอยแยกนะฮะ
3: ครับ
4: คือมันดำดิ่งลงมานะฮะเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาก่อน5 ชั่วโมงแล้วจึงจะเห็นรอยแยกแล้วเรามุดเข้าไปในรอยแยกนั้นนะฮะแคบบ้างกว้างบ้างแคบบ้างกว้างบ้างนะฮะอันนั้นคือลักษณะถ้ำของล่องแจ้งที่ใสสมบูรณ์แต่ไม่เหมือนกับที่ขุนน้ำนางนอนนะฮะขุนน้ำนางนอนก็คือถ้ำปากกว้างมากเป็นโพรงใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปหลายกิโลนะฮะลักษณะเดียวกันมีคนลาวเข้าไปติดอยู่ในนั้น8 คนแต่ว่า1 คนเนี่ยสามารถดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นได้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งผู้นำชุมชนนะฮะที่ลาวเขาเรียกว่านายบ้านนะฮะไปแจ้งนายบ้านแล้วปรากฏว่า สรรพกำลังเขาไม่พอเขาก็เลยร้องขอให้กู้ภัยของไทยเราเนี่ยนะฮะคุณปอนฉกฤตก็นำทีมไปนะฮะเมื่อวานนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จแล้ว5คนนะฮะดีใจกันนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งครับที่ต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีญาติอีก2ครอบครัวที่นั่งง้อยนั่งเศร้าเพราะญาติเขายังอยู่ข้างในแล้วยังไม่เจอตัวด้วยนะครับ
3: ใช่เพราะว่าคือเท่าที่ติดตามคือตั้งแต่วันที่มีข่าวว่าเจอทั้ง5คนน่ะที่ยังติดอยู่ในถ้ำเนี่ยรอบแรกก็คือพยายามนอกจากเราจะดู ดูข่าวของไทยแล้วนะครับเราก็พยายามไปดูทางสื่อของทางสปป.ลาวว่าเขามีการนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าก็คืออย่างมันจะมีภาพหรือมันจะมีคลิปที่เราเห็นกันอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่ามีคนชาวลาว5คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนั่งอยู่บนโขดหินตรงนั้นเนี่ยคือสื่อฝั่งไทยเนี่ยเห็นหมดแล้ว
4: ครับ
3: แต่ว่าในสื่อของสปป.ลาวเนี่ยเขายังไม่มีการนำเสนอภาพนี
4: ้
3: เพราะว่ามันคือมันก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นลักษณะของการโฟนอินเข้าไปในการในช่องข่าวของเขาว่ามีการพบแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็คือมันก็จะมีหลายๆคนที่มองว่า

0: เข้าไปแล้วนะครับคือ5คนที่เจอเนี่ยเจอเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะครับเอาพวกสารอาหารเข้าไปเอาสารน้ำเข้าไปให้เขาแข็งแรงเพื่อจะออกมาจากถ้ำได้แต่พอนับเวลาผ่านไปแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะอีก2คนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามกู้ภัยของเราเนี่ยนะฮะไม่ทอดทิ้งญาติทั้ง5คนพอคนแรกออกมาก็เฮ้คนที่2ออกมาก็เฮ้จนถึงคนที่5ใช่มั้ยอีกมุมหนึ่งของเจ้าหน้าที่เราอ่ะต้องเข้าไปประกบสองครอบครัวเนี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะฮะเจ้าหน้าที่พยายามตามหาให้ได้นะฮะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะความหวังยังมีอยู่อันเนี้ยต้องปลอบใจอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งดีใจก็ดีใจด้วยที่รอดชีวิตออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับเมื่อกี้ต้องเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความชื่นใจของทั้งสองประเทศฮะความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟูของฝั่งไทยรวมถึงอินฟูของฝั่งทางสปป.ลาวเนี่ยเขามีการนำคลิปนำเหตุการณ์นี้ไปเล่ากันในหลากหลายแง่มุมต่างๆนานาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงใหญ่ก็คือเป็นไปในทางชื่นชมแล้วก็ยกย่องทีมกู้ภัยของไทยรวมถึงนานาชาติที่เข้าไปส่วนที่กำลังในรอบนี้เพราะว่าอย่างรอบแรกทีมกู้ภัยชาติแรกๆที่เข้าไปก็คือเนี่ยแหละบ้านพี่มึงน้องก็คืออย่างไทยเราเนี่ยแหละที่เข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศรวมถึงหลายๆคนที่เคยร่วมภารกิจกับ13หมูป่า
0: ครับ
1: ก็ไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยในการค้นหาอีก2คนที่ยังลงเรืออยู่ในถ้ำ
0: เราก็ดีอกดีใจชื่นใจไปด้วยนะฮะเขาขอบคุณไทยเรานะฮะคืออ่านข่าวภาคเช้าอ่ะตอนเช้าของทางช่อง9อ่ะนะครับตอนที่โผล่มาจากน้ำอ่ะผมชื่ออะไรนะชื่อแบทชื่อเบงค์เนี่ยนะฮะผมเป็นคนไทยนะเนี่ยโอ้ที่บอกว่าคนไทยเนี่ยละเขายกมือไหว้บอกผมรู้แล้วว่าคนไทยต้องมาช่วยผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกภูมิใจอ่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยคร
1: ับนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปว่าคงต้องรออีก2คนนะ
0: ครับ
1: ต้องร่วมลุ้นกับภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าจะช่วยออกมาแล้ว5คนแต่อีก2ครอบครัวเขาก็ยังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างคือภาพข่าวที่มันออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: คือในมุมนึงถ้าเกิดเราอยากจะดีใจมันก็เหมือนยังดีใจไม่สุดนะพี่เพราะยังคายังติดอยู่ในอีก2ก็ต้องรอดูว่าจะหาได้เร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะ
0: เราไม่อยากให้ใครสูญเสียใช่ไหมครับนะฮะส่วนประเด็นที่เราจะคุยวันนี้มีสองเรื่องนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเงินจะโอนเข้าอย่างไรเดือนละ 1,000 บาทนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่29นะครับอัปเดตตัวเลขนะฮะที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับก็26ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ 1,000
1: ครับ
0: ก็สามารถใช้ได้วันละ200บาทนะครับส่วนผู้ที่พยายามจะลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะโหต้องขอเสียใจด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วก็ถูกตีกลับไปว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยประมาณสัก 400,000 กว่าน ะฮะส่วนหนึ่งก็คือ1จะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะฮะว่าลบแบบกะว่าทดสอบระบบอะระบบจะเสถียรมั้ยเดี๋ยวผมมาลงไทยทุกไทยอีกทีนะระบบก็ตรวจสอบได้ครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเคยทำผิดเงื่อนไขมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้ในชั่วโมงแรกที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือโครงการนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีหลายเงื่อนไขที่อยู่ในนั้นรวมถึงการเปิดให้กลุ่มไรเดอร์เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขามีการเรียกร้องกันเพราะว่าอย่างร้านค้าบางร้านที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่มีที่จอดรถเนี่ยหรือว่าอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน
0: ์
1: จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน
0: ก็เห็นว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาสต็อกสินค้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่าการซื้อการขายคึกคักแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ต้องมาหยิบยกเพราะว่าโอ้โหมันมีคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้ใครเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าไม่พออกพอใจนะฮะก็คือตามข่าวก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาตั้งแต่4โมงเย็นนะฮะแล้วพอถึง4ทุ่มขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเนี่ยนะครับที่นนทบุรีอ่ะปรากฏว่าท่านอยู่เลนขวาไรเดอร์เนี่ยอยู่เลนซ้ายปรากฏไม่แน่ใจว่าเมาหรือว่าหลับในหรือมีอะไรเกิดขึ้นรถเฉมานะฮะแล้วก็มาเบียดแล้วมาชน

0: ไรเดอร์นะฮะจนไปกระแทกแบรีเออร
1: ์
0: แขนไรเดอร์ได้ขาดขาดจุดเกิดเหตุเลยนะครับและยังไม่เท่านั้นฮะลากร่างไปไกลถึง50เมตรจนเขาเสียชีวิตคาที่นะฮะนอกเหนือจากไม่ลงมาดูแล้วขับหนีพอขับหนีเสร็จพลเมืองดีเขาเห็นนี่ครับว่าโอ้โหคุณทำคนเสียชีวิตเลยเนี่ยเขาขับรถตามไงพอขับรถตามกว่าจะไปเจอแล้วก็ยอมจอดลงมาได้เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะฮะพอโทรศัพท์ตลอดเวลาเสร็จพอตอนลงจากรถอ่ะคุณอาทิตย์ครับเขาลงฝั่งคนนั่งซ้อนนะเขาไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะ
1: ครับ
0: เสร็จพอลงฝั่งคนซ้อนเสร็จพลเมืองดีก็ไปล้อมนะฮะแล้วก็โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำมาสมอ้างว่าเป็นคนขับไงจนพลเมืองดีทักเลยบอกว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้นะเพราะฉันเห็นคุณขับมาอยู่คนเดียวนะครับตำรวจคุณดูนะอย่าให้เขาเปลี่ยนตัวคนขับนะนะฮะและที่สำคัญครับพอไปถึงโรงพักแล้วอ่ะไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วอ่ะได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: เขาบอกยังไงรู้ไหมฮะเป่าไปเถอะขึ้นยังไงก็ได้ผมไม่ใช่คนขับนี่แหละฮะทำให้สังคมรู้สึกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ใช
0: ่โอ้โหนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยฮะถึง1ในตัวบุคคลคนขี่คนขับรถคันนี้นะฮะ2องค์กรของเขานะฮะที่ภาพลักษณ์น่าจะเสียหายอะครับพออีกวันหนึ่งนะฮะเขาประกันตัวออกไปโดยใช้ตำแหน่งของตัวเองใช่ไหม
1: ครับ
0: พอสั่งเมาแล้วเจอทนายความแล้วจึงกลับมานั่นแหละฮะความจริงจึงเปิดเผยว่าขับไปคนเดียวไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงคนขับพร้อมจะเยียวยาทุกอย่างส่วนองค์กรเขาทำไงรู้ไหมฮะต้องเอาออกจากตำแหน่งก่อนให้ไปอยู่
1: ตำแหน่งออกมานี
0: ่นะฮะที่ไม่ให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่เดิมหนักไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเคยได้18,000กลายเป็นได้40,000นะฮะแล้วก็อำนาจหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมอีกก็ทำให้สังคมชักจะไม่พอใจอีกแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือในส่วนของมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับ
0: ครับ
1: คุณหมอแท้จริงก็คือมีเรื่องของการเมาแล้วขับเคสไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาอ่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วตัวเองก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของการพยายามเปลี่ยนตัวคนขับโดยเนี่ยอันนี้มันก็นำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่สังคมจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน
0: เห็นคุณหมอแท้จริงเนี่ยยื่นเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: ให้เอาผิดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะเชิญคุณหมอแท้จริงมาคุยเลยชั่วโมงที่2แต่ชั่วโมงแรกเราคุยกันไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะ
1: ครับแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคลิกก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: เรื่องแรกนะครับเราจะคุยกันก็คือพรุ่งนี้นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะเริ่มโครงการแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลจะโอนเงินอย่างที่บอกฮะเขาจะโอนให้ 4,000 แต่ว่าจะโอนให้เดือนละ 1,000 นะครับเงื่อนไขก็คือว่าให้ใช้วันละ200นะครับต้องใช้หมดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะฮะ 1,000 บาทครับจะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปลบทบเดือนหน้าแล้วกันเขาตัดเลยนะฮะเดือนหน้าเขาจะส่งให้อีก 1,000 เพราะฉะนั้นวางแผนใช้จ่ายดีๆรัฐออกให้60เราออกให้40แล้วเขาเชื่อว่าการค้าการขายเนี่ยมันจะบูมมันจะคล่องตัว
1: ครับ
0: มา

0: ค้าพ่อค้าอาจจะขายกันเป็นมือละวิงเลยนะครับก็เตรียมพร้อมยังไงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณธนิวันคุณมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับตอนนี้คุณธนิวันอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับ
2: ค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีคุณอรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์ค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: ต้องเย็นไหมคะวันนี
1: ้เย็นมากแต่ยิ่งข้างนอกอากาศฝนตกด้วย
2: ฝนตก
1: ยิ่งเพิ่มอีก
0: ห้องส่งนี่เข้าไปใหญ่เลยครับหนาวเข้าไปใหญ่เลยนะครับท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยครับมีการประสานทางสมาชิกเนี่ยเขาเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ
2: ก็เห็นเพื่อนๆในไลน์เขาก็ส่งกันนะคะว่าเขาว่าขึ้นป้ายไปช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นต่างจังหวัดเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะ
1: ครับ
2: ทุกร้านต่างจังหวัดก็ขนาดก็ใหญ่มากเขาก็ติดป้ายกันแล้วพอพรุ่งนี้เราก็คงเห็นพึ่งพับนะคะ
0: ครับ
2: บรรดาหาบเล่แผงลอยร้านเล็กๆในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รวมทั้ง
2: คนที่เดินทางนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็คงใช้เอาไปลดที่นี่ได้อ่ะค่ะ
0: ใช
2: ่ครับรถไฟฟ้าสีสายอ่ะค่ะ
0: คร
2: ับ น่าดีใจนะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เดินตลาดนะคะแต่ว่าก็ไปเนี่ยค่ะก็ขึ้นรถได้ก็ถือว่าก็ลดการรัฐบาลช่วยไปตั้ง 60% นะคะ
0: ครับ
2: จริงๆบางคนก็ขำนะคะที่บอกว่าเออช่วย50-50ดีกว่าเป็นคนละครึ่งดีกว่าคิดยากเลยเนี่ยนะ
0: ค
2: ะจริงๆแล้วตอนนี้เราได้เยอะกว่ารอบที
0: ่
2: แล
0: ้
2: วใช่แต่ก็ขำๆมากค่ะก็คิดว่าจำนวนของคนที่ลงเท่าที่ดูนะคะคนลงคนเดิมอะลง18ล้านคนเนี่ยก็ลงกันทันทีอะไรเงี้ยก็มีคนใหม่ขึ้นมาอีก8ล้านอะไรเงี้ยเห็นว่าประมาณ26-27ใช่ไหมคะ
0: 26ล้านกว่าครับใช่ครับ
2: ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอจะใช้กันนะคะจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากไปแย่งสิทธิ์คนอื่นนะแต่ว่าก็ต้องทำไว้เพราะว่าจะได้เอาไว้จะให้สัมภาษณ์ได
0: ้
2: ความรู้สึกนะคะว
0: ่
2: าเออนะเออเวลาไปคุยจะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้
1: จะได้คุยเขารู้เรื่องนะ
0: คือก่อนหน้านี้ครับท่านนายก
1: ครับ
0: คือบรรดาร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มากินเนี่ยหนึ่งน้อยลงไปกว่าเดิมแล้วสองอาที่มานั่งกินเหมือนเดิมเนี่ยการสั่งอาหารก็น้อยลงไปกว่าเดิมอีก
2: น้อยลง
0: ใช่ครับ
2: ค่าใช้จ่ายลงเมื่อก่อนเคยกินอาหารสมมติว่าสั่งเราสี่อย่างป
0: ั
2: จจ
0: ุ
2: บันเนี่ยมันก็อาจจะเหลือสามอย่างแล้วก็เลือกที่ราคาไม่สูงมากถ้าเป็นอลาคาร์ทนะคะ
0: ครับ
2: ก็จะก็ภาษาเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงอ่ะบางทีดูเหมือนโต๊ะเต็มแต่ว่าโอ้พอเช็คบินมาแล้วเก็บเงินตอนเย็นตอนกลางคืนเอ๊ะตัวเลขมันน้อยลงได้การใช้จ่ายต่อหัวลดลงมากๆค่ะ
0: ครับ
2: ตอนนี้บอกให้ไว้ตัวเลขไว้เป็นความรู้นะคะตอนนี้ร้านที่จะขายดีได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150-300นะคะ
0: ครับ
2: ถ้าร้านที่ยังขายดีอยู่เนี่ย
0: ครับ
2: ใครจ่ายอย่างมื้อกลางวันเนี่ยเขาก็จะกินกันถ้าร้านที่ยังอยู่ที่เป็นสำหรับคนทำงานเนี่ยนะคะก็อย
0: ู่
2: 100-120อะไรอย่างเงี้ยนะคะอิ่มกันไปแล้วก็ถ้ามื้อเย็นก็จะไม่เกิน300ช
0: ่
2: วงนี้ร้านก็ยังพอมีต่อคิวกันได
0: ้ครับ
2: เนี่ยร้านที่ยังขายดีจะเป็นประมาณนั้น
0: แหละค่ะแล้วผู้ประกอบการเล็กระดับไมโครเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่านี่คือการไปต่อลมหายใจให้เขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเขาแทบจะล้มหายตายจากเลยแหละครับ
2: คือบางคนเนี่ยบอกว่าบางวันขายไม่ได้เลยไม่ได้เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเลยบางคนบอกว่ากินไข่บางคนก็ระบายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในจำนวนเขาเรียกอะไรนะคะใน Red Ocean เนี่ยหมายถึงว่าจำนวนผู้ขายมันเยอะมาก
0: ครับ
2: ถึงแสนเป็นบางทีอาจจะถึง1ล้านรายก็ได้แล้วนะตอนนี้จำนวนผู้ขายอ่ะนะคะร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันไปละค่ะว่าทำยังไงที่จะคือบางคนเนี่ยเขาบอกวันนี้น้องได้10ออเดอร์เองพี
0: ่
2: 10ออเดอร์นี่หมายถึงบรรดาโกสไม่มีหน้าร้านนะคะ
0: ครับ
2: ก็เท่ากับว่าได้500-600บาท
0: ครับ
2: เอาเข้าจริงๆจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเอามันไม่ได้หรอกนะคะหักต้นทุนไปแล้วแต่ว่าก็คือบางวันได้20กล่องบางวันได้10กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้อยู่ในนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็หวังว่าพวก delivery เนี่ยหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยค่ะก็คงจะดีก็คือได้ใช้ delivery กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็หมายความว่าร้านบรรดาร้านที่ไม่มีหน้าร้าน
1: ที่อยู่ลึก
2: ๆว่าบรรดา ใช่ไหมจากก่อ

0: คยกินข้าวอาจจะสั่งข้าวกะเพรา50-60เนี่ยก็ลดลงไปตั้ง60%แล้วเนี่ยอันนี้คือต่อหายใจลมหายใจผู้บริโภคด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้บรรดาร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพราะว่าเรามีผู้ใช้ตั้ง26 ล้านตอนนี
1: ้
0: การที่ผู้ใช้มี26 ล้านคนเนี่ยถ้าดูแล้วตัวเงินที่รัฐบาลใส่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันก็น่าจะไม่มันประมาณ175,000 ล้านใช่ไหมฮะ4 เดือนเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็40,000 กว่าล้านก็เท่ากับเท่ามากจะมากกว่าอันเดิมนิดนึงนะคะ
1: แต่ว่า
0: เดิมเนี่ยมัน2 เดือน80,000 ล้าน
1: ครับครับแต่ว่าการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นกว่าคนละครึ่งเลยไหมครับเพราะว่าม
0: ันได้ตั้ง60
1: เออได้ตั้ง60ป่ะครับ
0: จะซื้ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีที่เขาบอกว่าเราเอาเงินใส่เข้าไป600 กว่าบาทใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วรวมกับนี่คือต่อเดือนนะคะแล้วรัฐบาลให้มาอีก1,000เท่ากับว่าเราก็ซื้อของได้2 เท่ากว่านะคะก็มันก็เป็นอะไรที่คือยังให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วเหมือนกันว่าคนตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคนที่มีรายได้มีเงินเดือนประมาณ10,000-20,000เนี่ยเขาติดลบไปแล
1: ้
0: วเดือนละ3,000-5,000เพราะนั้นไอ้3,000-5,000เนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเก่าเงินเก็บก็ต้องหยิบยืมกันใช่ไหมคะก็เป็นมาแล้วเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเพราะนั้นมิถุนาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเอาไปจุนเจือ ไอ้ที่ติดลบไปได้นะ
1: คะครับ
0: เนี่ยไม่งั้นมันก็เท่าที่เห็นน้องๆหลายๆคนรอบตัวเนี่ยที่หน้าบูดหน้าเที่ยวหน้าทุกตกตรมอะไรเนี่ยก็คือว่าก็ต้องบางคนก็หยิบยืม
1: ห
0: มุนมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีสตังค์กันอันนี้ก็อันนี้เราเห็นคนรอบตัวตลอดเวลา
1: แล้วก็ช่วงรัดเข็มขัดช่วงประหยัดแบบนี้หลายคนทำอาหารกินเองที่บ้านไงจะได้
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะที่จริงๆแล้วนะตัวเองเนี่ยหนึ่งไม่พยายามไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องขึ้นราคา
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเรฟเฟอเรนซ์ว่าอ๋อนี่ไงคนนั้นก็ขึ้นฉันก็ขึ้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกอย่างนึงก็จริงก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องทำกับข้าวกินเองถูกกว่าที่ออกไปกินนะคะเพราะว่ามันก็จะกระทบบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่พอพูดแล้วมันเหมือนเป็นการที่นำอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แต่ละคนก็งานน้อยลง
1: ครับ
0: ความยุ่งของการที่จะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันมีเวลาเหลือพอมีเวลาเหลือประกอบเข้ากับก็คือบางคนในครอบครัวก็อาจจะโดนเลย์ออฟบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ย
1: ครับ
0: ก็การซื้อของมาก็มีเวลาไงคะการซื้อของมาทำกินเองในบ้านเนี่ยบางทีมันก็ถูกลงแล้วมันก็มีโอกาสในการจะแปลวัตถุดิบนี้ไปทำเป็นนั้นเป็นอนุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต่างจากการที่ถ้าออกไปกินนอกบ้านอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ต้องบวกแต่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีตัวเลขค่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะม
1: ัน
0: เรียกว่าประหยัดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับว่าเราสำหรับเราเป็นคนชั้นกลางเนาะเราก็รู้สึกว่า1,000 บาทตอนได้ยินตอนแรกเนี่ยช็อกนะคะ1,000 บาทเอง โอ้โหแต่ตอนเห็นคนเขาไปลงทะเบียนกันไม่ได้เขาต้องออกจากบ้าน3-4 ตีเพื่อไปกอง
1: แสดงว่า1,000 บาทนี่มีมูลค่าสำหรับเขามากอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเงิน1,000 บาทของเราไม่เท่ากันมันอาจจะมีมูลค่าสำหรับคนจำนวนแน่นอนเป็นดิฉันว่าอาจจะต้องเป็นหลักแสนหลักล้านแหละเพ
1: รา
0: ะงั้นที่เขาไม่พยายามกันนะคะที่ต้องให้ได้มาก็เลยอันนี้ตอนนี้เราก็ปลอบกันในหมู่บรรดาร้านอาหารไซส์เอสนะคะคือไซส์เอ็มตอนนี้ก็คือยอดขายวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000-5,000 บาท
1: ครับ
0: ที่รัฐบาลดูแลอยู่ณปัจจุบันนี
1: ้
0: ให้สิทธิ์ในการได้เข้าร่วมในช่วยไทยพลัสนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆดิฉันซึ่งอาจจะมียอดขาย 20,000-30,000 หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ลงทะเบียนไงคะก็จะได้ไปอุดหนุนรายเล็กรายน้อยกันต่อไป
1: ครับครับไอ้อย่างนี
0: ้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง
1: ครับจำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเร็วบ้างไหมครับเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่าขายดิบขายดีแล้วอาจจะทำกันไม่ทันสินค้าอาจจะหมดอย่างเงี้ยครับ

0: ให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสมมติว่าเคยมียอดขาย 3,000 ก็ขอให้เป็นยอดขาย 6,000 ทั้งตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีกันจะได้สินค้าวัตถุดิบเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ก็จะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นจะได้ส่งผลถึงสินค้าเกษตรด้วย
1: คนปลูกกะเพราคนปลูกพริกคนปลูกผักก็จะได้ขายได้ดีขึ้นนะฮะราคาจะได้สูงขึ้น
0: ขายไก่ขายไข่อะไรเนี่ยนะขายปลาขายอะไรเนี่ยขายผักก็ขอให้ดีขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยค่ะบรรดาร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยบางคนกำลังจะปิดร้านอยู่แล้วก็ฟีดแบคมาให้ฟังว่าโอ้ยอดขายเขาวัน 7,000 8,000 เลยนะ
2: โอ
0: ้เขาก็รอดชีวิตไปมีกำลังที่จะดับจะปิดร้านอยู่แล้วก็เลยหวังว่าคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพร
2: ุ
0: ่งนี้เนี่ยในฐานะผู้บริโภคก็โอ้ก็กระตือรือร้นที่จะไปใช้แล้วนะคะหวังว่าพ่อค้าแม่ขายคือเท่าที่ดูเลยเห็นบอกว่าบางภาคเป็นแคมป์ใช่ไหมฮะ
1: ที
0: ่ต่างมั่งอะไรเงี้ยก็คนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพยิ่งค่าครองชีพสูงนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงมีประโยชน์กับชีวิตคนอีกเป็นล้านๆคนนะคะ
1: เพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยสิ่งที่เขามีปัญหาในขณะนี้ก็คือ1ขาดเม็ดเงินหมุนเวียนไม่มีทุนสำรองอันเนี้ยถ้าอยากจะคุยกับรัฐบาลอยากจะเรียกร้องเนี่ยหลังจากหมด4เดือนไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาต่อมั้ยฮะ
0: คือมาตรการนี้เนี่ยนะคะมันเป็นมาตรการที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนถ้ายาแก้ปวดเนี่ยให้หายปวดให้คุณสบายขึ้นนะแต่ว่าคุณจะรักษาโรคที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็ต้องหลายๆเรื่องใช่ไหมอัพคิวคุณว่าไอ้คุณทำขายยังขายของอย่างนี้ทำยังไงจะประหยัดต้นทุนซื้อของได้ถูกลงมีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยขายของได้ทำน้อยๆได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีขายของไม่ได้คือปัญหาร้านอาหารตอนนี้สมมติวัตถุดิบแพงแต่ฉันมียอดขายเราก็ยังมีกำลังใจอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นแล้วก็ไม่มีคนซื้ออีกอะไรเงี้ยมันจะตายกันไปหมดตอนนี้รัฐบาลกำลังให้ยอดขายมานะคะแต่ส่วนที่ว่าคุณจะต้องไปดูแลตัวเองให้มีกำไรมากขึ้นรักษาฐานลูกค้าวันนี้เขามากินเขาจ่าย40ต่อไปถ้าเขาต้องจ่าย100เนี่ยเขาจะคุณทำยังไงจะปลูกใจเขาได้นะอันนี้มันก็ต้องรัฐบาลเขาอาจจะต้องป้อนใส่เข้ามาเพื่อให้เขาเรียนรู
2: ้
1: แต่ว่า
0: ไม่ใช่มาตรการเดียวอะค่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้เหมือนมี AI นกกระซิบมาด้วยเนี่ยมันจะช่วยผู้ประกอบการอัพสกิลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไหมคร
0: ับรอบที่แล้วตอนที่ต่อจากคนละครึ่งคลาสนะ
2: ค
0: ะรัฐบาลเขาก็มีจุดเชิญชวนให้ร้านค้าหรือเนี่ยค่ะเข้าไปทำเรื่องอัพสกิลรีสกิลอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงจะใช้วิธีแต่นี่เพื่อนๆร้านอาหารที่ยังขายดีอยู่ตอนนี้ก็แต่ละร้านก็ทำเรื่องไอ้นี่นะคะทำคอนเทนต์เรื่องโปรโมชั่นกันเมื่อไหร่ที่มีโปรโมชั่นลูกค้าก็สุขสวัสดิ์จะแจกแห่กันไปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันต้องทำมาค่ะตอนนี้จริงๆร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต้นทุนแต่ละเมนูมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหยิบบางเมนูออกมาทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้ลูกค้าติดใจได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เหมือนหลอกอะค่ะแต่ว่าใครจะล่อหลอกได้เนียนกว่ากันว่าคู่แข่งมันเต็มตลาดไปหมดเลยนะคะ
1: อย่างโปรโมชั่นยกตัวอย่างเดี๋ยวไหมฮะยังไงจะจูงใจได้ครับ
0: คือเอาดิฉันเห็นร้านเพื่อนดิฉันเนี่ยต้มตำคุณกันเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็สุขสวัสดิ์ก็บอกว่าพี่ลูกค้าเยอะขึ้นแต่บางลงนะหรือว่าไก่เนี่ยต้องขาย100เขาก็มาทำเซตไงคะปลาตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ต้มตำสองหนึ่งอย่างเงี้ย
2: จัดเป็นเซตไปเลยแล้วก็ราคาเหมาเหมา
0: ร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหลูกค้าซึ่งเคยไม่อยากจะไปกินแต่ว่าเฮ้ยมันยั่วยวนใจไปเลยอย่างเงี้ยพอไปเลย400มันอดไม่ได้อ่ะค่ะก
2: ็
0: จะสั่งอย่างอื่นไอ้นี่เป็นเซตนึงใช่มั้ยได้ราคาถูกเดี๋ยวก็สั่งอย่างอื่นๆไปแต่เรื่องสำคัญต้องเอาลูกค้ามาให้ได
1: ้อ๋อฮะเอาใครมาก่อน
0: ได้ใช่มั้ยมันอาจจะขาดทุนตรงนี้
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าเขาก็จะได้ตรงอื่นเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งตกยุงที่บ้านเราลูกค้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โหอันนั้นแหละปัญหาเลย
1: ครับครับ
0: วันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดิฉันก็สอนเพื่อนๆหลายๆคนที่พูดคุยกันว่า

0: ีก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้างนะคะอันนี้เขาก็ร้านเขาก็ใหญ่เพราะยอดขายคือถ้าระหว่างยอดขาย 200,000 เนี่ยถ้าตกไปเหลือแสนหนึ่งเนี่ยกับเขายอมกับเขายอมทำอะไรเนี่ยนะคะทำโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะขาดไปขาดกำไรไปแต่ยอดขายว่าจะกลับมาในช่วงเหมือนเวลาดี
1: ๆ
0: มันก็คุ้มกว่านะ
2: ค
0: ะดีกว่านั่งตบยุงเพราะว่าเราจ้างเอาไว้สำหรับยอดขาย 200,000
2: ครับอันนี้ยอดค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็ค่าใช้จ่ายค่าเช่าคงที่
2: ครับ
0: เปิดแอร์ก็คงที่ถูกไหม
2: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาแต่ขาดทุนกำไรไปสักหมื่นนึงโอ้มันดีกว่านะดีกว่าเพราะมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องวัตถุดิบได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคงที่ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ในการที่เราจะขาดทุนกำไรไปกับไอ้ตัวโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นการเล่นหรือแม้กระทั่งร้านเพื่อนเยอะอีกร้านหนึ่งนะเชฟไก่เนี่ยไก่เชฟเฮ้าส์ตรงตึกชานอิสระ2เนี่ยโอ้โหใครไปกินก็ชอบเพราะว่าข้าวจานหนึ่งผัดไทยเนี่ยผัดไทยสดนะประมาณไม่ถึง100มั้งคะโอ้โหใครไปกินก็อิ่มกับอาหารข้าวผัดข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าบาทร้านเต็มจนเหนื่อยบอกว่าไม่ทำไม่ทันแล้วเห็นไหมฮะ
2: โอ้โห
0: ยอดขายบางเมนูแต่ถ้าบางเมนูเขาเนี่ยเป็นปูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนี่ยก
2: ็
0: อาจจะราคาสูงแบบนี้แต่มันมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องกินทุกวันแล้วก็มามันก็เป็นพื้นฐานเราเจ้าของร้านก็ไปสร้างรายได้จากอันอื่นๆได้จัดเลี้ยงหรืออะไรอย่างอื่นได้มันคือวันนี้สำคัญคือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะอยู่นิ่งๆทำเหมือนเดิมไม่ได้อะค่ะ
2: ครับต้องปรับตัว
0: เหมือนเนี่ยเห็นเนี่ยอยากเล่าเรื่องร้านลาวยวนนะคะ
2: ครับ
0: ครัวเมืองเวลาวยวนแค่อะไรรู้ป่ะคะโปรโมชั่นผักบุฟเฟ
2: ่หยิบได้เลย
0: เสิร์ฟผักไม่จำกัด
2: ค
0: นแน่นทุกสาขาแค่นี้เองถ้าถามว่าผักเนี่ยมันแพงอะไรอ่ะ
2: กินกี่มากน้อยเดี๋ยวก็อิ่มใช่ไหม
0: ต้องแต่ถามว่าคนกินเข้าไปเนี่ยผักมันคุณจะกินได้สักเท่าไหร
2: ่ครับ
0: อันเนี้ยแต่มันเป็นกลยุทธ์
2: ไอ้คนลูกค้าเห็นโอ้โหเราได้กำไรแน่ๆที่จะเราไปกินเนี่ย
0: เท่าไหร่ก็ได้ที่มาคือผักเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สมาคมพัฒนาการกำลังจะช่วยเขารัฐบาลบางจะทำเรื่องปลายทูปลายจะได้ยินไหมฮะ
2: ครับ
0: ตอนนี้เอาน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: เอาไปทำน้ำมันเครื่องบินนะคะ
2: ครับ
0: ซึ่งมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่มีมลภาวะเราก็กำลังคิดเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์คุณณรงค์เอาน้ำมันไปร้านเพื่อดิฉันสักขวดนึงนะลิตรนึงเนี่ย
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราลดให้50บาทถ้าคุณเอาไปขายทางจัดนี่21บาทนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณเอามาเนี่ยเราลดได้50
2: บาทเลย
0: คุณไม่ต้องไปก็คุณอยู่ในครัวอยู่แล้วน้ำมันที่เราทอดซ้ำแล้วเราไม่ใช้แทนที่เราจะต้องไปเนี่ยนะ
2: กรอบเสียขวดทิ้งไว
0: ้ใช่แต่ร้านอาหารเราก็จะรวบรวมแล้วก็ขายกับบางจากภาพใหญ่ของสมาคมอีกทีนึงเน
2: ี่
0: ยนะคะแต่ก็เราก็คิดเราก็ต้องคิดไงฮะตัวสมาคมก็พยายามจะต้องช่วยเพื่อนสมาชิกคิดว่าทำยังไงนะเราจะชวนผู้บริโภคอ่ะเข้าไปร้านเพื่อนๆเราให้ได
2: ้
0: ถ้าต้องมีจุดล่ออย่างเงี้ยแล้วมาขวดนึงแต่ถ้าคุณเอาไปขายบางจาน
2: ได้21นะมาที่เรา50บาทเลยนะ
0: มาได้50บาทบางร้านก็อาจจะใจถึงให้ร้อยหนึ่งก็ได้นะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรค่าการตลาด
2: อย่างน้อยดึงลูกค้าเข้ามาก่อนใช่ไหมครับเผื่อเขาสั่งอะไรเพิ่ม
0: ใช่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเอาลูกค้าเข้าร้านให้ได
2: ้ครับ
0: เรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่า
2: ท่านนายกดึงลูกค้าเข้าร้านเนี่ยปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุญาตขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: ก็คือเอาเข้าจริงแล้วเราก็คุ้นกับอันนี้มานานพอสมควรนะ
2: ครับ
0: เราก็อยู่กับมันเป็นไป10ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ทำให้จำอะไรง่ายขึ้นนะคะ
2: ครับ
0: ว่าเราขายได้ตลอดจนลูกค้าจะหงุดหงิดส่วนใหญ่ในเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันเหมือนแบบมันปฏิบัติตามกฎหมายมานานใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนสมมติว่าไปอยู่ในห้างเนี่ยค่ะเขาเกิดอยากช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาอาจจะอยากดื่มเบียร์สักขวดหนึ่งอะไรเงี้ยนะด
2: ื
0: ่มไม่ได้เพราะมันติดเวลาอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอันนี้มันก็เลยปลดกันไปแล้วนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายอะไรมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้ลูกค้าไม่มีเงื่อนไข
2: ครับ
0: ก็คงสบายใจขึ้นนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่ายอดขายมัน

0: ยอะอะไรขึ้นนะเพราะว่าจริงยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารจริงๆอ่ะมันเป็นไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะคะ
1: ครับ
0: พวกเราเนี่ยอาหารมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเอ็นเตอร์เทนหรือความสุขใจที่ได้ไม่โดนห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ลองดูนะคะด
1: ู
0: ว่าการยกเลิกเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยกับผลทางสังคมเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะรู้อะไรมันคือลองก็ต้องลองค่ะ
2: เดี๋ยวก็จะประเมินผลภายใน6เดือนนะฮะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าอย่างเราเห็นคดีเร็วๆนี้ที่ผอ.สำนักงานหนึ่งเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ขับรถชนคนแล้วนั้นมันก็รู้ว่าอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะที่มันเกินไปแล้วก็มีผลต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ตายไปแล้วก็เรื่องครอบครัวเขาน ี่อาจจะเป็นพูดว่าในฐานะที่วันวิสาขะด้วยนะเนี่ย
1: คือ
0: ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะในแง่ของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกับร้านอาหารโรงแรมหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีแต่เพียงแต่ว่ามาตรการใดๆมันก็ต้องมีมาตรการใดๆที่เหมาะสมกับของสังคมด้วยนะคะสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังมากมีข้องอะไรที่มันหลุดไปได้เยอะนะคะ
1: คร
0: ับ ก็เราไม่ได้เข้มงวดกับถึงขั้นที่ว่าก็ดูบางประเทศผมน้ำลายยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยแบบหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยก็ผ่านมาเป็น10ปีนะคะก
1: ็
0: เราก็ดูกันค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการร้านในฐานะที่ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบรรดาเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะสบายใจขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขให้เกิดการอะไรนะสมมติว่าทำอะไรผิดไป
2: มาใช้ดุลพินิจกับร้านเรา
0: จะต้องมีกฎหมายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าทำผิดกฎหมายอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือความสบายใจความสบายใจของผู้ประกอบการกับความสบายใจอยากทำอะไรตามใจของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนละมุมกัน
2: ครับเรื่องเข้าไปออกมาตรการควบคุมไม่ให้เขาไปมีปัญหาบนท้องถนนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแยกกันไปนะฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ในฐานะผู้แน่นอนดิฉันเชื่อว่าถ้าไปถามผู้ประกอบการทั่วไปทุกคนก็ต้องแฮปปี้อะค่ะที่ว่าเพราะว่าถ้าการขายแล้วมันจะมีผลว่าขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาโดนจับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก
1: ็
0: มีโทษปรับมีโทษจับอะไรเงี้ยมันก็เราก็ขายของแบบไม่สบายใจถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขการช่วงเวลาที่มันไม่ต่อเนื่องกันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ลองกันดูค่ะในแง่สังคมกันในแง่ธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งใดมันจะมีประโยชน์มากกว่ากัน
2: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณสบายดีจะจัดอะไรกันตลอดไหม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคุณธนิวัฒน์คุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยอธิบายให้ฟังฮะเบื้องต้นก็คือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะสรรหากลยุทธ์ครับอย่างน้อยให้คนเข้าร้านเขาก่อนนะฮะจะขาดทุนกำไรมากน้อยขนาดไหนขอคนเข้าร้านก่
1: อ
2: นแล้วก็มัดใจด้วยรสชาติม
1: ั
2: ดใจด้วยฝีมือนะฮะมัดใจด้วยโปรโมชั่นนะครับก็คาดว่าน่าจะทำให้เขาเนี่ยยืนได้ในระยะยาวแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยซึ่งผู้ประกอบการเขาเชื่อว่ากระตุ้นยอดขายได้แน่นอนเน
1: ี่
2: ยแต่ว่าก็ต้องคิดยาวกว่านั้นไงฮะแล้วหลัง4เดือนจะทำยังไง
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างคุณธนิวัฒน์ก็บอกว่านอกจากเรื่องของมาตรการ4เดือนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นรวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการอัพสกิลแม้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปคุยเข้าไปเข้ารับการอบรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ AI ในยุคนี้มันหลัก AI มันเข้ามาแทบทุกวงการแล้วนะพี่น้องท่านฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จะเข้ามาผลในรอบนี้ด้วย
2: ให้ลองเซิร์ชเลยนกกระซิบใช่ไหม
1: ใช่
2: เขาจะมีกำไรต้นทุนบริหารจัดการร้านทำยังไงเลยนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าหลายขนาดหลายไซส์อย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างที่ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆมากๆที่อย่างที่บอกอยู่ในซอยบ้างแหละอยู่ไม่มีหน้าร้านบ้างมีแต่ไรเดอร์ที่ต้อง

0: อาศัยไรเดอร์แล้วก็อาศัยขายทางเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของ AI เนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของหลังบ้านดูคำนวณต้นทุนดูวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะทำให้เขาอาจจะขยายลายไปไม่ได้มากกว่านี
1: ้ในซอยบ้าน
0: อ่
1: ะในซอยเข้าหมู่บ้านอ่ะนะฮะร้านผัดกะเพราอ่ะเขามีโต๊ะแค่โต๊ะสองโต๊ะเองอ่ะเขาไม่วอรี่เลยเน
0: ื่อง
1: จากอะไรไหมฮะมีเรเดอร์มาจอดรอก็เป็นสิบเขามีอะไรได้ตรงนี้ฮะแล้วเขาไปเด่นดังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยบริการเขามีถ่ายภาพมาแล้วของเขาเนี่ยผัดน่ากินขนาดไหนเน
0: ี่
1: ยทุกคนเดี๋ยวนี้อยู่กับบ้านไม่ต้องมาที่ร้านนะฮะ
0: ใช
1: ่ให้พี่ไรเดอร์มาส่งให้เราแม่ค้าอยู่ได
0: ้ครับ
1: คนกินกินได้นะฮะไกลขนาดไหนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดเดียวไรเดอร์อาชีพใหม่ของหลายคน
0: ครับ
1: ก็อยู่ได้ด้วยนะเดี๋ยวธุรกิจมันไปอย่างนั้นไปแล้วครับ
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือถ้าถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ในซอยเราไม่มีหน้าร้านแล้วเราอยากจะขายของ
1: ต้องทำยังไง
0: ต้องทำยังไงแล้วเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าอาที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่อยู่ในซอยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าตอนนี้ด้วยโลกของโซเชียลต่างๆเรื่องของ AI เรื่องของช่องทางการค้าขายที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างที่คุณธนิวันบอกไปว่าต้องมีจัดโปรไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่จริงถ้าไม่มีโปรก็อยู่ลำบาก
1: เอาช่องเราเนี่ยนะฮะที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนไม่เดินไปข้างนอกแล้วนะ
0: ครับ
1: เดินไปให้ร้อนทำไม
0: ใช่เพราะยิ่งช่วงกลางวันไม่ไหว
1: ใช่ไหมฮะแต่ว่าแค่เดินลงจากตึกไปเท่านั้นเองแล้วก็จะมีพี่ไรเดอร์มาส่งคุณอยากจะทานอะไรไกลขนาดไหนเขาก็มาส่งให้ได้
0: ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่ในส่วนของบริการรับส่ง
1: ครับ
0: ก็คือเราอาจจะเคยไปกินร้านนี้แล้วเราก็มีเบอร์โทรของร้านที่อยู่เราแวะ
1: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่ง
0: ใช่มาส่งหรือว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันมี
1: เราอยากจะกินไกลกว่านั้นไง
0: ใช่มีแพลตฟอร์มอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้าเกิดเรายกตัวอย่างอย่างในตรงนี้พี่โดมมันเราอาจจะอยู่ท่ามกลางชุมชนไปหน่อยนะในอสมทหรือว่าในพระรามเก้าเนี่ยโอ้โหรอบๆเนี่ยมีศูนย์อาหารหรือว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีห้างเยอะแยะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับประทานอะไรก็มีไรเดอร์มาส่งและช่วงหลังๆในถ้าเป็นช่วงปลายเดือนกลางเดือนหรือช่วงที่มีวัน7-7-8-8อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะยิ่งมีโปรส่งฟรีอะไรอีกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราแทบจะไม่ได้ต้องออกไปไหนเลย
1: นั่นแหละ
0: นะฮะเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วย
1: ปรับตัวเองด้วยคนบริโภคก็ปรับตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้านะครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: มย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: แหมตอนพักเนี่ยนะครับ คุยกันได้อัตราลดในเรื่องของการสั่งอาหารการกินนะครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายพื้นที่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอช่วงกลางวันหรือช่วงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลามากพอหรือว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยมันก็จะมีช่องทางหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าต่างๆเขาใช้ก็คือนี่แหละส่งฟรีในเดลิเวอรี่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าคืออสมทช่อง9ตรงนี้มันออฟฟิศเยอะแล้วร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็นี่แหละพอเราจะสั่งเราไม่ต้องไปโอ้คลิ้งเดียวเขามาส่งที
3: เขามาส่งแต่ว่าจะใช้เวลาหน่อย
2: ใช่แล้วถ้าเกิดให้ช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหรอนานเลย
3: แล้วก็ทำเพลินๆทำงานไปเพลินๆนะฮะ
2: บางทีก็ลืมเพลินๆว่าเอ้าเขาโทรมาสั่งแล้วนะเขาโทรมาบอกว่าเอาของมาวางมาแล้วนะบางเราจะเห็นว่าทุกทีตอนเย็นๆเราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับพี่รองทุกฟังว่ามันจะมีข้าวอ่ะลืมไว้ตรงนั้นเนี่ยเราขับสี่โมงเย็นเราบางทีแบบเห็นตั้งแต่เที่ยงข้าวก็ยังอยู่ที่เดิมจนเย็นก็ยังอยู่ที่เดิม
3: แต่แล้วคนสั่งอะลืมไปแล้ว
2: ใช่ก็เนี่ยทำงานจนเพลินจนลืมว่าสั่งข้าวไว
3: ้มันมีเรื่องของน้ำไงเป็นพวกกาแฟชาเขียวก็เห็นอยู่ข้างล่างจนละลายกลายเป็นน้ำเปล่าไปแล้วอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ก็หลายบางทีก็ข้ามวันเลยก็มีนะคนเช้าอีกวันมาก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม
3: สั่งแล้วเรื่องที่จ่ายเงินไปหรือยังที่ยังไม่ได้จ่าย
2: ต้องจ่ายเลยเพราะว่ามันก็ต้องเป็นในส่วนของตัดผ่านแอปไปแล้วไงผ่านแพลตฟอร์มไปแล้ว
3: ไม่ค่อยได้สั่งผ่านแอปอย่างนี้นะ
2: ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี้หลงนะเขาแบบไม่ลงบางทีกดเพลินบางทีมันจะมีแบบว่าคือแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเยอะมากว่าอาจจะเป็นช่วงอย่างที่บอกว่าช่วงปลายเดือนเพย์เดย์มีการโปรโมชั่น1แถม1เฉพาะสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้รายการนี้ซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่พอเรากดเข้าไปนั้นเนี่ยเอ้ยมัน1แถม1นะไอ้พอที่ปรากฏได้โค้ดส่วนลดต่างๆมันยิ่งจากเดิมจากไม่ซื้อจากเดิมจะเสียแค่ไม่ถึง100เนี่ยเอาไปเอามาหมดไป 2-300
3: ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยก็เช่นเดียวกับนี่แหละฮะคนละครึ่ง Plus กับไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากราคาสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ย60 70 80หรือ100นึงเนี่ยนะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะราคาจะลดลงผู้ภาพเลยไง
2: ก็ต้องรู้เพราะว่า
3: เกินครึ่งอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่คุณธนิวัฒน์บอกไปว่าจะเอามา60 40ทำไมไม่เอา50 50เหมือนเดิม
3: ใครคิดเนี่ย
2: ก็มันก็แบบมันอาจจะเป็นความยังไม่คุ้นเคยเพราะอย่างที่บอกว่าคือ50 50มันคิดง่ายก็จริง
3: คนละครึ่งเนี่ยก็คือรัดออกให้50แล้วออกตั้ง50นะฮะ
2: ใช
3: ่แต่เนี่ยรัดออกให้เราต้อง60นะครับ
2: ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะถ้ารัดโอนเงินให้เรา 1,000 เราก็ต้องใส่เข้าไปอีก 1,000
3: ไม่ต้องกลัวแล้วฮะระบบเขาคิดให้เราหมดฮะเพียงแต่ว่าเราเติมเงินเนี่ยรัดโอนให้ 1,000 ได้40เนี่ยนะฮะเราโอนแค่667บาทต่อเดือนนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็ใช้จ่ายวันละ200แล้วก็หักลบกลบไปฮะระบบก็ทำให้เราครับเราแค่สแกนเดี๋ยวเขาจะตัดบัญชีไปเองฮะไม่ต้องห่วงกังวลต้องมานั่งคิดสูตรไม่ต้อง
2: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดอย่างเอาง่ายๆถ้าเกิดจะเอากะว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 4,000 บาทที่รัฐบาลให้มา4เดือนเราโอนเข้าไปในเป๋าตังค์
3: 2,600 กว่าบาท
2: ใช่ทั้งหมด 2,667 บาทเอาเป๊ะๆเลย
3: เป๊ะๆเลย
2: ใช่ก็คือเราโอนไป 2,667 บาทก็จะได้เงินใช้เงินจากรัฐบาลอีก 4,000 ก็รวมเป็น 6,000
3: แต่แล้ว 6,667 รัฐบาลเขามุ่งหวังอะไรรู้ไหม
2: ครับ
3: เขามุ่งหวังให้เราจับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากขึ้น อย่างเช่นวันละ200ที่เข้าให้เราใช้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราพาครอบครัวมากินเนี่ยเล้งก็มาไก่ก็มีส้มตำก็อยู่บนโต๊ะใช่ไหม
2: ครับ
3: ราคามันจะเกิน200เกินแน่นอนเพียงแต่ว่าเราก็จะลดภาระได้200ไงในมื้อนั้นนะฮะก็จะทำให้คนเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วมันก็หวังตรงนี้ด้วย
2: ใช่แล้วก็จะมีอย่างบางที่บางร้านเนี่ยที่เขาจะมีแบบว่าคุณมีสิทธิ์ใช่ไหม มีสิทธิ์กี่คนต้นนี้มีกี่คน
3: ม
2: ันจะไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ได้ลดแค่สอง
3: วันเริ่มตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะฮะบ้านไหนที่ลูกเกิน18ปีแล้วเขารวมโครงการได้ภรรยาก็ได้สามีก็ได้3 4คนแล้วนะ
2: ใช่ก็แยกบินไป
3: ครับ
2: ก็ได้ลดไป
3: โอเคอย่างที่ไหนอ่ะที่ชุมแพ
2: ครับ
3: ที่เขาบอกว่าเขารอตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะไม่หลับไม่นอนเลยฮะเพราะที่บ้านมี 3-4 คนได้สิทธิ์หมดอ่ะนะ
2: ครับ
3: แล้ว 6:00 น.เป๊ะเขาลงทะเบียนเลยครับแล้วก็เฮกันทั้งบ้านเลยเพราะทั้งบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปเนี่ยถ้า3คน4คนเนี่ยได้สิทธิ์วันนึงก็เกือบพันแล้วนะครับ
2: ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างที่บางข่าวที่บอกว่าบางคนคือถ้าเป็นมือถือเวอร์ชันเก่ามันไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีคนไปลงทุนซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในโครงการนี้เนี่ย
3: ก็ที่ศรีสะเกษมีคุณยายวัย80ไปซื้อแล้วก็ร้านโทรศัพท์มือถือเขาลดราคาให้เหลือ 2,700 จากเดิมราคาเกือบ 5,000
2: ครับ
3: ไม่แน่ใจว่าคุณยายลงทะเบียนทันหรือเปล่าเนี่ยเพราะไปซื้อเกือบวันสุดท้ายแล้วอะ
2: ครับแต่ว่านั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่าคือเรามันก็มีคำถามอย่างเงี้ยไม่รู้ว่า 2,000
3: คนเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ2,000 รัฐบาลให้ 4,000
2: ครับ
3: ส่วนต่างที่ 2,700 ใช่ไหม
2: mm-hmm.
3: ได้มา 4,000
2: ครับ
3: เหลือประมาณแค่พันกว่าบาทมันจะคุ้มเหรอ
2: mm-hmm.
3: แต่อย่างที่นายกธนิวันบอกไงมูลค่าของเงิน100บาทเนี่ย
2: mm-hmm.
3: หรือเงิน 1,000 บาทเนี่ย
2: ครับ
3: แต่เราไม่เท่ากันต่างคนต่างมันไม่เท่ากันฮะ
2: ครับ
3: บางคนแค่เนี้ยเขาบอกว่ามันมากมายบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็หมดแล้วไอ้เงินจำนวนนี้เพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่เท่ากัน
2: ครับแต่เชื่อว่าคือวันพรุ่งนี้นะเริ่มเปิดวันแรกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนอย่างที่อันนึงที่มีผลแน่นอนก็คือเราตัดสินใจง่ายขึ้น
3: ครับ
2: เราจะไม่คิดอะไรเยอะแยะเราเห็นราคาเราเห็นป้ายว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อได้ทันที
3: ผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ผมได้รอบของลุงตู
2: ่ครับ
3: นะฮะรอบของลุงตู่เนี่ยคือ
2: มีหลายเฟสนะของลุงตู่เนี่ย
3: ใช่ครับคือไปทบเล้งไงตอนนั้นเล้งกำลังดังชับๆอ่ะแถวๆลำลูกกาตลาดลาดสวายอ
2: ่
3: ะปรากฏลงไปซื้อเนี่ยราคา120บาทจ่ายครึ่งเดียวอ่ะนะ
2: และทั้ง60
3: เออจัดรถถุงใหญ่ๆเลยมานั่งกินไม่ต้องทำเอง
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยฮะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะคือพอมันแพงลักษณะนั้นสิ่งที่เราทำก็คืออยากกินใช่ไหมเราไปตลาดสด
2: ครับ
3: เราซื้อเล้งเลยนะกระดูกซี่โครงเลยนะฮะแล้วก็เอามาทำเองอยากจะกินให้จุใจใช่ไหม
2: ครับ
3: คราวเนี้ยมันครึ่งเดียวอ่ะมาก
2: ็จะทำให
3: ้ตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างที่บอกไง
2: ครับ
3: หลายคนบอกว่าโอ้โหงานก็ไม่มีบางคนตกงานเงินเดือนถูกลดรายได้หดหายใช่ไหมซื้อกับข้าวไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วแหละเราไปตลาดสดซื้ออาหารมาทำ
2: ครับ
3: แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อร้านค้าแล้วเน
2: ี่
3: ยผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได
2: ้ใช
3: ่แต่ว่าพอมีโครงการ60 40มาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนกลุ่มเนี้ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอย่าซื้อเลยนะฮะเอามาทำเองยุ่งยากเหนื่อยเปล่าๆรสชาติอาจจะไม่ถูกใจเท่าเราไปกินที่ร้านนะเพราะเรามี60 40นี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
2: ครับแต่ที่บอกก็คือก็คงต้องดูเพราะว่าเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านมันก็จะเป็นข้อจำกัดของหลายๆคนนะพี่รองบางคนโอ้แค่ต้มมาม่านี่ยังจืดเลยอ่ะทอดไข่เจียวยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหรือว่าบางทีอย่างถ้าเกิดด้วยสภาพอย่างสังคมเมืองเราไม่สามารถประกอบอาหารในห้องหรือห้องพักห้องชุดในคอนโดอะไรได้เนี่ยมันก็นี่แหละทางเรื่องนึงก็คือการซื้อออนไลน์ซื้อ delivery นี่แหละมันก็เป็นช้อยนึงแล้วก็พอยิ่งมีโครงการแบบนี้เข้ามาเชื่อว่าหลายๆท่านพร้อมที่จะไป
3: คร
2: ับพี่ชายแน่นอน
3: พรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือพรุ่งนี้คนที่เข้าร่วมโครงการ26ล้านกว่าๆนี่นะฮะสามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน 6:00 น.ถึง 5:00 น.ครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
2: ครับ
3: โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับในอัตราร้อยละ60แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับ
2: ครับ
3: กรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในแต่ละเดือนนะฮะเขาจะไม่ทบให้ในเดือนต่อไปนะครับเขาจะตัดทิ้งเลยนะฮะแล้วก็เดือนต่อไปเขาจะโอนให้พันเดียวนะครับสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยแบงก์กรุงไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วครับโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเตรียมเงินหรือว่าเติมเงินเข้า G Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วเนี่ยฮะที่สมัครกันเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: เอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายได้เลยนะครับเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการ

0: หรือว่าทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค
1: ์
0: แต่ว่ากลุ่มนี้นะฮะจะสามารถใช้ได้วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนครับ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับ
1: ก็คือจะช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยคือใช้ต
0: ั้
1: งแต่ใช้พรุ่งนี้เลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็น delivery เนี่ยคือจะเริ่มใช้ได้อีก15วันคือวันที่15มิถุนายนแต่ว่าในช่วงเวลาของการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ถึงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นนะครับเรื่องของ delivery ครับ
0: คุณ ETS คุยเข้ามาบอกว่าค้าขายแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้ผลฮะต้องอาศัยโซเชียลครับ
1: ใช่
0: ฮะต้องกระตุ้นเตือนแล้วก็โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเห็นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆอ่ะนะยิ่งมีวิธีการทำมีรีวิวสินค้าอีกนะโอ้โห
1: คือเดี๋ยวนี้เขาดูไปทางไหนก็มีแต่คนก้มมือถืออย่างนี้แหละมันเป็นช่องทางเลยแม้ว่าบางทีเราแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะมีแฝงเข้ามาตลอดแล้วมันจะมีเรื่องของ AI ที่มันอัลกอริทึมที่มันสามารถจับได้ไงพี่น้องว่า
0: พอเราดูนิดนานๆ
1: เราแค่พูดหรือบางทีเราเซิร์ชพิมพ์หาว่าอ่ะกะเพรา
0: ไหลมาเรื่อยเลย
1: ใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกิดผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวจะอยู่เฉยๆก็พอวันเจงวันที่ทางคุณธนิวันบอกนั่นแหละ
0: ครับคุณเจดทักทายมานะฮะขอบพระคุณครับแล้วก็มีคุณเทศศิยะนะฮะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามานะครับ
1: ครับ
0: มีคุณพี่เอื้อมพรสวัสดีเรามา
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ยังมีพี่วิชัยนะฮะอ้าวไม่ร่วมโครงการนี่เหรอครับพี่วิชัยนะฮะคุณอาพรสวัสดีเรามานะฮะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะฮะทักทายมาขอบพระคุณมากครับ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนในชั่วโมงหน้าก็คุยกันต่อเรื่องของไรเดอร์ที่เสียชีวิตด้วย
0: ครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผอ.จรงค์นะฮะเป็นผอ.ของปปช.นะครับมันมีหลายมุมเลยที่ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเอาเรื่องของเหตุการณ์ก่อนอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับเหตุการณ์ก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะฮะตั้งแต่4โมงเย็นเพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบอกเลยมีกล้องวงจรปิดดื่มไวน์ไป3ขวดฮะแล้วก็4ทุ่มเนี่ยขับรถกลับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนไรเดอร์เสียชีวิตคาที่และที่สำคัญที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือขับรถหนีไม่ยอมจอดลงมาดูผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีขับรถไล่ตามเนี่ยพอขับรถไล่ตามเนี่ยก็เห็นว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วพอลงจากรถยอมจอดเนี่ยรถมันไปไม่ได้ฮะมันไปชนบารีเออร์กระทะล้อด้านหน้าข้างซ้ายแตกแล้วไงไฟลุกแบบไฟแลบตลอดเวลาคู่กับ

0: ถนนไปอ่ะจนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องลงมาไปลงฝั่งคนซ้อนอ่ะไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะฮะและสังเกตจากอาการได้เลยฮะในคลิปที่พลเมืองดีก็ถ่ายไว
1: ้
0: เซไปเอามือต้องไปพยุงอยู่กับกระโปรงรถอ่ะแสดงว่าเมาหนักมากนะครับแล้วพอคุยไปคุยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปรากฏว่ามีคนสมอ้างเนี่ยผมเป็นคนขับเองนะฮะจนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคร
1: ับ
0: ประเด็นที่สองนะฮะสมอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนั่นแหละฮะประเด็นนี้มันทำให้กระแสตีกลับไปที่องค์กรเลยนะฮะองค์กรก็คือปปช.เพราะว่าข่าวที่ออกมารองโฆษกปปช.นะฮะเมาสุราแล้วขับรถชนคนเสียชีวิตจนทางโฆษกปปช.ต้องออกมาแถลงแก้ข่าวนะฮะว่าท่านเป็นพนักงานของปปช.จริงเป็นผู้บริหารแต่ว่าอยู่ในระดับผู้อำนวยการนะฮะไม่ใช่เป็นรองโฆษกปปช.แต่อย่างใดและในส่วนของปปช.กำลังพิจารณานะฮะเรื่องการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะต้องมีการสอบวินัยแต่เบื้องต้นนะฮะจะพิจารณาปรับย้ายจากตำแหน่งเดิมที่ท่านดูแลอยู่ก่อน
1: ครับ
0: น่าจะจบตรงนี้ใช่ไห
1: ม
0: มันไม่จบสิครับ
1: ครับ
0: เพราะข่าวที่ออกมาพอมีเอกสารออกมาว่าต้องมีการโยกย้ายท่านออกจากตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่าไปย้ายให้ตำแหน่งท่านสูงขึ้นไปอีกอ่ะ
1: ใช่แล้วก็มีเงินมาตำแหน่งเพิ่มไปอีกมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่มันอย่างที่พี่ลงไล่มามันก็คลางแคลงใจกันมาตั้งแต่แรกว่าคดีนี้มันจะไปจบตรงหยุดตรงไหนจบตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งพีขึ้นไปใหญ
0: ่
1: ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมก็เหมือนจะดีแต่ว่าย้ายไปตำแหน่งใหม่กับ
0: ยัง
1: มีอำนาจมากกว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมและมีเงินมากกว่าเดิมด้วย
0: ใช่ครับส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตคือไรเดอร์วัย43นี่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: ทางผอ.ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผมจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนแถลงข่าวที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถือพานดอกไม้เลยจะไปขอเข้ามาศพปรากฏว่าถูกเพื่อนไรเดอร์ซัดซับเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะอันนี้ก็ว่าไปคดีมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงนี่นะฮะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็มีความตั้งใจจะไปขอเข้ามาศพให้ได้แล้วก็ไปพูดคุยกับญาติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ข่าวที่ออกมาวันนี้ก็คือวันนั้นให้เงินไป 50,000 ก่อนนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุยเจรจาเยียวยาจะให้ 500,000 ทางญาติเขาบอกว่ามันไม่พอหรอก 500,000 เนี่ยลูกเขา2คนกำลังเรียนและคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว 500,000 อยู่ได้เท่าไหร่อ่ะก็เลยมาร้องนะฮะขอความเป็นธรรมว่าคุณจะต้องช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้มันสมน้ำสมเนื้อกว่านี้คนคนหนึ่งเสาหลักของครอบครัวเขาสูญเสียไปเลยนะครับ
1: นั่นแหละก็มันก็จะเป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าอย่างในแพทย์แท้จริงสิริพันธ์เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อย่างที่บอกไปว่าก็มีการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีการทำหนังสือไปถึงทางประธานปปช.ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสุดไม่ใช่แค่ว่าการย้ายออกไปแล้วคืออย่างที่บอกย้ายออกไปแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ย มันยิ่งมันไม่เมคเซนส์เลยมันไม่ต่อสมมันยิ่งทำให้กระแสสังคมเนี่ยมันตีเข้าไปถึงที่ปปช.หนักข้อกว่าเดิม
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะคุยก็คือเรื่องของการปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงจนถึง24นาฬิกา
1: ครับ
0: กับทางมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยนะฮะคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้อย่างที่นายกสมาคมภัตตาคารเนี่ยบอกว่าเราต้องแยกออกจากกันเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะกับเรื่องของสังค
1: ม
0: นะฮะคือเรื่องของสังคมเนี่ยกฎระเบียบกฎหมายมันมีบังคับใช้ไหมเรื่องของเมาไม่ขับนะครับมันมีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายไทยเราละเอียดยิบทุกมาตราเลยนะครับ
1: เ
0: พียงแต่ว่าเรามีจุดอ่อนมากๆก็คือเรื่องของการบังคับใช้นี่แหละฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: ถ้ามันบังคับใช้ได้ผลนะฮะปัญหามันจะไม่เกิดก็น้อยมากสังเกตจากอะไรดูเรื่องของอินเดียครับเขามีประชากร 1,300 กว่าล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี
1: ้
0: ปรากฏว่าเขามียอดสถิติอุบัติเหตุเนี่ยมากมายหลายเท่าตัวรัฐบาลอินเดียก็ทำยังไงไหมฮะ
1: ยังไงฮะ
0: หลังจากนี้ใครฝ่าฝืนกฎหมายใครละเมิดกฎหมายจราจรจับปรับจริงคนไม่พอใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่พอใช่ไหมใช้เทคโนโลยี AI จับเลยจอดแหลมมาฝ่าไฟแดงนะฮะวิ่งบนทางเท้า AI จับเสร็จค่าปรับไปถึงบ้านเลยฮะปรากฏว่า

สถิติอุบัติเหตุลดลงไปครึ่งนึงนะฮะยอดคนทำผิดหายไปเกือบหมดเลยฮะเนี่ยเพราะอะไรฮะมันไปถึงบ้านไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลยพินิจพอไม่มีดุลยพินิจแล้วเนี่ยฮะทุกคนกลัวกฎหมายครับไม่กล้า

0: ระเบียบอะไรต่างๆมันออกมาเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการบังคับใช้อ่ะมันไม่มีรวมถึงว่าอาจจะทำผิดหรือว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคือใบสั่งไม่เคยไปถึงบ้านหรือว่าประวัติมันเคยมีบันทึกไหมเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้าเราเคยพูดถึงเรื่องของการหักคะแนนความประพฤติหักคะแนนเรื่องของใบขับขี่ต่างๆนานาเนี่ย
1: ไปถึงไหนแล้ว
0: ใช่ทุกอย่างคือมันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีโครงการมีมาตรการเหล่านี้ออกมา
1: เอาเห็นชัดที่สุดนะผลการสอบสวนของกระทรวงคมนาคมที่ออกมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของรถไฟอ
0: ่
1: ะนะฮะและโครงการขนาดใหญ
0: ่อ่
1: ะเริ่มตั้งแต่อะไรฮะเริ่มตึกสตง.ถล่มนะฮะมีเรื่องของรถไฟที่เคลนตกลงมาใส
0: ่
1: เข้าบนรถไฟที่สีคิ้วทางนั้นเสียชีวิตไป31คน
0: อ
1: ีกวันถัดมาเคลนแบบเดียวกันถล่มมาที่พระราม2
0: ครับ
1: เสียชีวิตไปอีก3คนนะฮะยังไม่รวมพวกสะพานถล่มนะฮะไอ้ตรงลาดกระบังนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่กระทรวงคมนาคมเขาสรุปมาเอาเฉพาะที่เขาดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาทั้งระบบฮะคนระบบบริหารจัดการ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามระเบียบเลยนะฮะเช่นเวลาคุณจะทำงานเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะฮะตามสายงานก่อนข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้ขออนุญาตการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคุณกำลังยกเครนคุณกำลังทำงานอยู่ข้างบนเนี่ยรถไฟกำลังจะมาถ้าปกติคุณต้องให้รถไฟไม่ต้องมาต้องหยุดเดินรถช่วงนั้นเพราะเรากำลังอยู่ข้างบนนี
0: ้
1: ถามว่าประสานกันไหมไม่มีทำเลยนะฮะและปรากฏว่าผู้รับเหมาผู้ออกแบบผู้รับจ้างมีการเซ็นงานย้อนหลังด้วยคือทำไปก่อนแล้วมาเซ็นกันย้อนหลังอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุแล้วทำยังไงฮะเนี่ยที่คุณไปเจอเนี่ยก็คือมันทั้งระบบเลย มันต้องสังคายนากันใหม่เลย
0: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือพอแม้มันก็มีหลายๆครั้งหลายๆคราวพออย่างที่บอกว่าพอมีเหตุการณ์ปั๊บเราก็ถอดบทเรียนถอดบทเรียนเสร็จก็ได้เจอปัญหาและเจอปัญหาเสร็จแล้วก็พอไปเรียนแล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่ใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาใหม่มาเรื่อยๆอย่างที่บอกอย่างเนี้ยเรื่องของการที่เมาแล้วขับเนี่ยหลายเคสมากหลายกรณีมากที่เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับออกมาละเอียดยิบแต่การบังคับใช้ล่ะเรื่องของคนและรอบเนี้ยเป็นถึงผอ.ปปช.เนี่ย
1: ซึ่งเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าให้จับตาดูเรื่องของผลการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนจะเขียนสำนวนส่งอัยการเพื่อจะสั่งฟ้องเนี่ยเขากลัวเหลือเกินกลัวหมนผลไม้ที่ถูกตำหนิส่งผลไม้อ่อนไปสำนวนอ่อนด้วยอย่างน
0: ี้
1: ลองดูตรงนั้นฮะเพราะว่าหลักฐานชัดเจนเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ย189
0: ครับ
1: แต่เจ้าตัวบอกเลยก็เป่าไปก็เท่านั้นผมไม่ใช่เป็นคนขับ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าที่จะต้องไปสู้กันในชั้นศาลเพราะว่าตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อกล่าวหาแต่เขาปฏิเสธไป2ข้อกล่าวหาและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกแล้วก็ย้ำอ่ะ2รอบแล้วเนี่ยนะลงจากรถเนี่ยเขาลงฝั่งคนซ้อนนะไม่ได้ลงฝั่งคนขับอันนี้ก็จะไปเอาตรงนี้ละไปสู้กันในชั้นศาลหรือเปล่า
0: ก็คงต้องมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยอย่างเตี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องของนายแพทย์แท้จริงเนี่ยที่เราจะคุยกันในเบรกหน้าเนี่ยก็น่าจะมีคอมเมนต์กับเรื่องนี้มากมากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็เกาะติดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับเห็นว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาผิดไปถึงนู่นเลยว่ารัฐบาลคุณต้องไปดูเรื่องร้านที่ขายด้วย
0: เ
1: ขาไม่มีสติจะกินแล้วยังไปขายเขาอีกเนี
0: ่
1: ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นรถก็รู้ว่าเขาต้องขับรถมาเนี่ยอันตรายมากอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังประสานอยู่นะครับ เพราะว่ามีหลากหลายประเด็นเลยที่จะถามคุณหมอนะประเด็นหนึ่งก็คือเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในมุมของคนที่รณรงค์มาต่อเนื่องเนี่ยมองยังไงนะ
0: ครับ
1: และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมุมของที่คุณหมอเอง ค่อนข้างจะคัดค้าน

0: นาเพราะกลัวเหลือเกินนะฮะคือไม่ใช่กลัวอะไรหรอฮะเพราะเราเนี่ยปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายของเรามันไม่เข้มแข็งกลัวยิ่งไปกินมากๆแล้วมีเวลากินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกลัวจะไปอยู่หลังพุงมาลัยกินเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะถามคุณหมอนะครับสักครู่นึงฮะกำลังประสานอยู่ครับ
1: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องแยกกันระหว่างบริบทของคนขายฟิลของการไปนั่งทานร้านอาหารเนี่ยมันก็อย่างที่เบรกที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราคุยกับคุณธนิวันเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วลูกค้าต้องการจะดื่มแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันขายไม่ได
0: ้
1: มันก็จะทำให้อรรถรสหรือว่าฟิลลิ่งของคนกินเนี่ยมันก็เสียไปแล้ว
0: คนไทยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่า
1: ต่างชาติ
0: เนี่ยวัฒนธรรมของเขาอาจจะมีสักขวด2ขวดนะฮะรอไปกับอาหารของเขาเนี่ย
1: ใช่พอเขาเจอกฎบ้านเราว่าห้ามขายบางทีเขาก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ทำให้มันก็มีความอย่างที่บอกว่าคือผู้ค้าเนี่ยผู้คนขายเนี่ยเขาก็ลำบากใจที่
0: จะสบายยังไง
1: ใช่แต่ว่าพอมันมีเรื่องของการปลดล็อกมาให้เนี่ยมันก็ทำให้การขายหรือการพูดคุยมันก็ง่ายขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าก็มีกฎหมายที่กำกับดวงนี้อยู่อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว
0: ตรงนี้มันจะยากกันคนละเรื่องนะฮะการทำธุรกิจกับเรื่องของปัญหาสังคมนะฮะตอนนี้คุณหมอแท้จริงอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับครับ
0: ก็ต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะเรื่องของกรณีผอ.นะฮะขององค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะครับในมุมของคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงครับ
2: เรื่องนี้มันก็จะบอกไปคลาสสิกมากเลยนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าถามผมว่าผมมองยังไงต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับผู้ที่มีเรียกว่าอะไรล่ะอำนาจหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเนี่ย
0: ครับ
2: เขาจะมองว่านะครับกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะอะไรล่ะเลี้ยวอ้อมๆได้เนี่ยมีคนช่วยเขาได้แม้ว่าจะผิดกฎอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจที่จะทำพฤติกรรมเราจะก็อย่างนี้การเมาแล้วครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับ
0: รู้
2: แต่ทำผิดในขณะที่รู้ทั้งรู
0: ้
2: เพราะเขารู้ว่าเฮ้ยโทษไม่เท่าไรหรอกนะครับหรือโอ้ยยังไงก็มีคนช่วยก็ได้นะนะครับรู้จักคนนู้นคนนี้เห็นไหมตามข่าวมันก็ออกมาอย่างนั้นมีการพูดชัดเจนที่เป็นความรู้สึกของคนในสังคมไทยที่มองว่าเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหลบหลีกความผิดนั้นได
0: ้
2: ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นความจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มทำเรื่องเมาไม่ขับใหม่ๆเนี่ยนะครับ เราจะเจอกรณีอย่างนี้เยอะมากจะได้รับการร้องเรียนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็พยายามช่วยแต่เดี๋ยวนี้นะโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นมีเหมือนกันครับ
0: ม
2: ีเหมือนกันแต่น้อยลงเรื่อย
0: ๆครับ
2: เพราะอะไรทราบไหมครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นครับแล้วไม่ใช่แค่ตื่นตัวเฉยๆนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าตื่นตัวเฉยๆแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่ขับบันทึก
0: หลักฐาน
2: เทปฟอร์
0: ม
2: แล้วหรือหลักฐานเหล่านี
0: ้ครับ
2: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วพูดเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้
2: นะถึงแม่ก็บอกว่าเอ้มีพยานไห
0: ม
2: เอายานไปพูดอ้าวแล้วหลักฐานนั้นล่ะเรื่องมาปักปั๊มเขาหรือเปล่า มันจะออกไปอย่างนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เขาช่วยนะแต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่อยากจะช่วยนะครับแต่เขาบอกว่ายังไงอ่ะดูวิดีโอดิสิหรือบางทีเนี่ยไปที่เจ้าหน้าที่เอาบางแอลกอฮอล์ใช่เนี่ยดูที
0: ่
2: เมาแอะเลยกินหึงเลยนะผู้ชาวบ้านก็จะแห่กันไปลุมบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได
0: ้
2: นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการในการป้องกันของผ
0: ม
2: ซึ่งก็เป็น20 30ปีก่อนนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนเน
0: ี
2: ่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับถึงแม้คุณจะมีความเชื่อเห็นไหมแต่สังคมเปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างนี้การบันทึกหลักฐานผมได้แนะนำว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นคู่กรณีสมมติเราไม่เสียชีวิต

0: นี่นะครับ
1: แล้วลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือบันทึกหลักฐานหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยพอผมแนะนำบอกโอ้ยไม่ได้หรอกมันเป็นอะไร PDPA ใช่ไหมเราจะไปละเมิดสิทธิ์ของเขาผมบอกว่าเราจะไปละเมิดสิทธิ์ได้ไงก็ในเมื่อคุณละเมิดสิทธิ์เราก็ชนหลงแล้วเขาก็เมาการเมาแล้วมาขับเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิสังคมอย่างรุนแรง
2: คือ
1: นี่แหละครับ
2: จุดประสงค์ของคุณหมอที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยพยายามเหมือนบอกว่าสังคมเราเนี่ยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตาสับปะรดเนี่ยพยายามที่จะขจัดคนเหล่านี้ให้ออกไปจากสังคมอย่าลืมนะเรามีโลกโซเชียลของเราเราจับตาดูคุณอยู่อย่างนี้เหรอฮะ
1: ถูกต้องเลยครับเพราะเครื่องมือมาแล้ว
2: ครับ
1: อุปกรณ์มาแล้วแล้วที่สำคัญอีกอันนอกจากจะมีเครื่องมือแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เมื่อก่อนสมมติคุณถ่ายได้เนี่ยกว่าจะออกเนี่ยคุณต้องแบกเงินเจ้าใหญ่มีอยู่ไม่กี่ช่องหรอกนะสามห้าเจ็ดก้ามแล้วพอไปบางทีมันนานแล้วเขาก็ไม่ออกให
2: ้
1: ให้เดียวทำแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนคือสื่อครับคุณไม่ต้องเป็นเจ้าใหญ่นะครับ
2: ครับ
1: แต่คุณมีสี่อันนี้แล้วคุณออกมาเดี๋ยวจะมีคนช่วยคนเอง
2: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอย่างเนี้ยคนกระทำผิดทำไม่ดีเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยจะพยายามช่วยแล้วก็ขืนออกมาตอแยนะ
2: ครับ
1: หรือตายเองหรือตายเอง
2: ครับ
1: เรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ทางมูลนิธิเองเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกสังคมว่าเฮ้ยเราต้องมาช่วยกันแล้วนะ
2: ครับ
1: แน่นอนครับเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที
2: ่
1: เราไม่ได้มีหน้าที่ฮะ
2: คร
1: ับ ความที่ถ้าเราไม่ทำสิทธิ์ของเราเนี่ยอาจจะโดนละเมิดจ้า
2: แต่อีกมุมมาคุณหมอมองว่าสังคมต้องลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์จัดการเรื่องนี้ไม่ได้เหรอครับหรือมันยังมีช่องว่างช่องโหว่อะไรเหรอครับ
1: ก็นี่ไงครับทำไมเราต้องให้สังคมมาช่วยก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากนะครับในประเทศไทยแล้วนะครับคนตีความในกฎหมายนี่ก็ไอ้ความ
0: ใช้ดุลพินิจนะคุณหมอ
1: ไอ้ดุลพินิจเป็นแบบโอ้โหบางทีเราบอกเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเคยได้ยินไหมบอกคิดอย่างนี้ได้ดิหร
2: อ
1: มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอะไรเงี้ยแต่กฎหมายบอกอย่างนี้ตีความอะไรตรงตัวตีความแล้วก็ไปดื้อๆอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานนะครับและเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวนะครับแล้วกฎหมายมีช่องโหว่เยอะ
2: ครับ
1: นะเช่นยังไงครับเช่นหนึ่งสมมติว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคุณชนคนตายเนี่ยคุณอาจไม่ได้โดนตรวจแอลกอฮอล์ก็ต้องแล้วไม่ใช่คุณผิดของเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ถ้าไม่มีพลเมืองดีขับรถตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปเมาเอามาเป็นหลักฐานให้กับสังคมได้รับรู้
1: อย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะเจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลพินิจได้ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจนี่เขาก็จะดูว่าคนนี้เมาหรือเปล่า
2: ใช่คุณหมอว่าเมาคดีก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าเจ็บหน้าอกเป่าไม่ได้แล้วไม่ได้เป่า
1: ก็มีไงก็มีไงดุเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจก็เจ็บหน้าอก
2: ครับ
1: มันไม่ได้คือกฎหมายมันต้องบอกว่าเมื่อเกิดประเหตุแล้วมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตยังไงก็ต้องเป่าถ้าบอกว่าเจ็บหน้าอกก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเจาะเลือดสิทำไมไม่ออกมาแต่มาบอกแค่ว่าโอ้เขาเจ็บหน้าอกไม่ได้ครับเราเนี่ยอุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะครับ
2: ค
1: ือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่เป่าสักอย่างหนึ่งจะก็โดนอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับ 1,000 นี่ก็ยอมจ่าย 1,000 แล้วก็ไม่เป่าขัดขืนคำสั่งเราก็อุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะเราเห็นช่องโหว่ตรงนี้ใช่ไหมนะแก้กฎหมายว่าถ้าไม่เป่านะเจ้าหน้าที่ถามบอกคุณเป่าไหมไม่เป่านะแจ้งเจ้าที่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อหาเมาแล้ว
2: ขับเลย
1: แต่เขาต้องปฏิเสธก่อนนะเขาต้องปฏิเสธว่าผมไม่เป่านะ
2: อ
1: ันนี้เราก็แก้กฎหมายใช่ไหมเราแก้มาทีละปุ่มทีละปลอกทีละปลอกอะไรอย่างนี
2: ้
1: ถามว่ามันยังมีช่องว่างไหมมีเช่นถ้าไม่ตรวจเจ้าหน้าที่มีความผิดไหม
2: ครับ
1: สมมติว่าเราไป บอกแค่นี้แค่ที่บอก

0: ผมเห็นว่าไม่เมาผมก็ไม่ตรวจสิแล้วดึงไปนิดอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีระเบียบออกมานั่นคือระเบียบนะระเบียบยิ่งละเมิดง่ายเลยนะเราก็พยายามผลักดันที่ฉันกดหนูอย่างเงี้ยออกมาว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ถ้าเป่าได้เป่าเป่าไม่ได้ก็ต้องเจาะ
1: ครับ
0: นะหรืออีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้คนรู้นะชนแม้ทั้งชนคนตายมากสุดจำคุกก็รอลงอาญาเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไปดูหลายมุกผมเชื่อรอลงอาญาคือไม่ติดคุกจริง
1: ครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ไม่โดนออกจากราชการด้วย
1: ไม่ไปถึงเคสนี้เลยใช่ไหมคุณหมอ
0: เดี๋ยวตามดูสิครับตามดูสิครับเห็นว่าตอนนี้ก็ได้รับการย้ายไป
2: โยกย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้น
0: ฮะจะได้เงินเพิ่มขึ้นเอ้าไม่ยังไงมันตลกสิ้นดีนะตลกสิ้นดีนะงั้นเราก็เห็นจุดอ่อนตรงนี้อันนึงเราก็ต้องเสนอแก้กฎหมายยังไม่ผ่านนะครับ
2: ครับ
0: เสนอไปหลายรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลไม่อยู่ถึงพิจารณากฎหมายฉบับนี้สักทีเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็เสนออีกนะครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าเมาแล้วขับแล้วชนคนตายเนี่ยโทษจำคุกต้องจำคุกจริง
2: ๆต้องไม่มีรอลงอาญา
0: ไม่มีรอลงอาญาการทำได้ก็คือประเด็นเดียวคือว่าต้องเพิ่มโทษว่าอย่างต่ำ
2: ครับ
0: ต้องจำคุกถ้าชนคนตายเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยนะครับโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีเขาใช้คำนี้นะจำคุกไม่เกิน10ปีชนคนตายเพราะฉะนั้นศาลอาจจะลงโทษว่าวันนี้ช่วยเหลือดีนั่นนะจำคุก5ปีรอลงอาญาได้นะ5ปีลงมานี่รอลงอาญาได้เอ้าศาลเพิ่มใหม่รอ10ปีเลยนะเต็มแม็กรับสารภาพนู่นนี่นั่น
2: ลดไปอีก
0: ให้ออกปีออกรอลงอาญาได้เพราะฉะนั้นมันก็ไปตกรอลงจะรอลงอาญาไม่ได้ต่อเมื่อโทษจำคุกนั้นมากกว่า5ปีที
2: ่
0: เรา
2: เ
0: ป็นไปมาแล้วเพราะฉะนั้นเอ้าอย่างนี้มันต้องมีขั้นต่ำสิว่าถ้าชนคนตายกรณีชนคนตายแล้วเมาเนี่ยนะโทษขั้นต่ำต้องมากกว่า10ปีไม่ใช่ไม่เกิน10ปี
2: ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ยังเกิน5ปีก็อาจจะเข้าคุกจริง
0: ถูกต้องถูกต้องเลยครับว่าโทษขั้นต่ำต้อง10ปีกว่าใ
2: ช่
0: 10ปีครึ่งนั้นลดเหลือครึ่งหนึ่งก็5ปีไอ้3เดือนไม่ได้เข้า
1: ทำไมกันไว้ลงอาญาไม่ได
0: ้ลงอาญาก็ต้องติดคุกจริงแล้วทีนี
2: ้ครับ
0: เนี่ยเราก็เนี่ยกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็เสนอเข้าไปที่รัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาเร็วมากน้อยแค่ไหนยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
2: ครับ
0: ที่เราเสนอในช่วงที่เราทำงานกันมาเป็น10ปีเนี่ยเช่นแล้วส่วนใหญ่นี้ไม่ผ่านนะที่ผ่านมาได้ก็มีเช่นอันนี้เมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าไม่เป่าให้ถือว่าเมาคนขับรถสาธารณะนี่แอลกอฮอล์ต้องไปสูงนะตรงนี้เนี่ยอันนี้เราได้อันนึงแต่ที่ยังไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องเป่าทุกครั้งนะครับต้องตรวจทุกครั้งไม่ใช่เป่าทุกครั้งหรือที่เราถามว่าคนที่นั่งไปกับคนเมาแล้วขับในต่างประเทศเขาถือว่าโดนคดีเมาแล้วขับด้วยนะ
2: ผมรู้คุณเป็นปล่อยให้คนเมาซึ่งคุณรู้ว่าเขาเมาสุราเนี่ยให้ขับรถได้ยังไงอย่างนี้แหละ
0: ใช่คุณต้องกับเขาด้วยเหมือนอย่างนี้เขาเปรียบเทียบเหมือนว่าสมมติว่าผมไปอยู่ในบ่อนการพนันผมไม่ได้เล่นนะแล้วตำรวจเข้าไปจับเนี่ยผมโดนมั้ยโดน
1: โดน
0: จะมาบอกว่าผมมาดูเฉยๆไม่เล่น
2: แต่ไปอยู่ในพื้นที่เอาโคจรกับเขาด้วย
0: ใช่ใช่ดังนั้นคนที่นั่งเป็นคนเมาเนี่ยเขาถือว่าคุณเป็นพลเมืองดีเนี่ยคุณก็ห้ามสิ
2: ครับ
0: นี่คุณไม่ห้ามแล้วคุณยังไปกับเขาแต่ว่าอะไรคุณสนับสนุนนะแล้วคุณต้องโดนด้วยแล้วพ่อเท่ากันเลยนะครับเนี่ยในญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะ
2: ครับ
0: ดังนั้นไม่มีใครนะครับนั่งรถไปกับคนความโง่ในญี่ปุ่นไม่มีเพราะกลัวตรงนี้ด้วยนะ

0: อีกอันหนึ่งที่เราได้มานะครับที่เราได้มาคือว่าร้อนช้าครับตอนนี้กฎหมายนี่ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่บังคับใช้แบบจริงจังนะ
1: ครับ
0: คือกฎหมายก็พูดแบบอะไรอะจำกวมไว้เลยน่ะเนี่ยแล้วตีความมันโอ้มันวาก็คือว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณเมาเนี่ยนะครับแล้วร้านเนี่ยปล่อยให้คนเมาเนี่ยออกมาขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร้านต้องรับผิดชอบด้วยนะที่ต่างประเทศเขาก็เอาถึงขนาดนี้เลยนะไม่ใช่เฉพาะร้านนะครับสมมติว่าคุณไปกินเหล้าที่บ้านผมแล้วคุณออกไปขับรถแล้วไปชนคนตาย
1: ครับ
0: ต้องรับผิดชอบด้วยนะเจ้าของบ้าน
1: คร
0: ับคือมันได้สมรู้ร่วมคิดอ่ะก็เอาหนักขนาดนั้นแล้วบ้านเรายังไม่ได้นะครับ
1: ครับครับ
0: กฎหมายต้องขับเคลื่อนอีกเยอะเลยแม้ว่าท่านขับเคลื่อนมา30ปีแล้วเนี่ย
1: เป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะให้คนเนี่ยกลัวการกระทำความผิดแล้วก็ฝึกจ
0: ิ
1: ตของจิตสำนึกของตัวเองว่าเราดื่มได้ไม่มีใครห้ามเราไม่ให้ดื่มเราดื่มได้สั่งสรรค์ได้แต่อย่าไปอยู่หลังพวงมาลัยไอ้ตรงนี้ต้องทำยังไงให้นอกเหนือจากกฎหมายที่จะต้องเข้มแข็งแล้วเนี่ยครับ
0: กฎหมายต้องเข้มแข็งแล้วผู้เขาเรียกอะไรนะปฏิบัติรักษากฎหมายก
1: ็
0: ต้องเข้มแข็งด้วยครับ
1: ครับ
0: ถ้ากฎหมายเข้มแข็งแล้วผู้รักษากฎหมายไม่เข้มแข็งก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายเหมือนกันบ้านเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้คือไม่เข้มแข็งเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงหันมาตรงนี้ไงว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่เข้มแข็งนะแต่สังคมเข้มแข็งว่ะ
1: ครับ
0: สังคมดูแลกันเองสังคมออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: สังคมไม่เมินเฉยอันนี้แหละครับเราจะอยู่ได
1: ้คร
0: ับ แล้วไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแรงเวียงไปถึงผู้ที่มีอำนาจจริงๆนะว่าจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะถ้าสังคมพูดเมื่อไหร่อย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยนะครับตำรวจอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับ ต้องตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องมาบอกว่าแจ้งข้อหา1 2 3 4ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยนะครับว่าคดีไปถึงไหนโดนคดีอะไรบ้าง
1: ม
0: ายังไงแต่พอเลื่อนสู่สาธารณะปุ๊
1: บ
0: อยู่เฉยไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาบอก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ปู่ยุวดีเรืองฉาย

วัสดีวันพระค่ะวันนี้วันพระวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมียตูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569ศรีศาสนาโมลีวัดเทวราชกุญชรวรวิหารได้เทศเอาไว้ว่าการพัฒนาจิตนั้นจะยากหรือง่ายก็คงไม่เหนือความพยายามของคนเราไปได้ควรฝึกจิตให้มีความอดทนมีความเมตตากรุณามีความสามัคคีปรองดองกันเอาไว้นั่นแหละจะดีที่สุดการพัฒนาจิตที่ว่ายากก็เพราะใจเรากลับกรอกเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็วจนตามไม่ทันแต่ถ้าเรามองเห็นประโยชน์และตั้งใจจริงก็ย่อมจะทำได้ดูอย่างนักกีฬาที่ดีถ้าเขาฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความอดทนเป็นนิสัยแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์มากในปัจจุบันทันตาเห็นโดยไม่ต้องไปคอยถึงชาติหน้าเลยส่วนการพัฒนาด้านจิตที่ว่าง่ายนั้นเพราะไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเหมือนการพัฒนาด้านวัตถุแม้ว่าการดำรงชีวิตของคนเราต้องอาศัยวัตถุเพื่อความสะดวกสบายก็ตามแต่ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมความดีซะแล้วความเจริญด้านวัตถุก็ไม่อาจจะห้ามการล้างผลาญฆ่าฝันกันได้เป็นการส่งเสริมให้คนเราเห็นแก่ตัวโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะขาดธรรมเป็นเครื่องป้องกันหรือปกป้องรักษาใจให้สงบระงับได้นั่นเองปกครองกันด้วยอำนาจอาวุธอย่างเดียวแล้วก็คงจะไม่ก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาได้หรอกเพราะคนเราแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีความคิดที่ทันกันเมื่อต่อหน้าสู้ไม่ได้ก็จะคอยหาทางทำร้ายกันในเวลาเผลอแต่ถ้าเราสามารถช่วยกันพัฒนาจิตให้เจริญด้วยคุณธรรมให้มากกว่านี้ความสุขสงบก็จะต้องมีดังนั้นต้องให้ความสนใจในเรื่องการฝึกศีลธรรมจรรยาอันดีงามให้ดำเนินไปพร้อมกับความเจริญด้านวัตถุผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงก็คือองค์กรศาสนาบิดามารดาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะอนาคตบุตรหลานศิษย์ที่เป็นเยาวชนก็มักจะฝากไว้กับพวกท่านและเขาเหล่านั้นก็จะเป็นอนาคตของชาติหลายท่านไปโทษเอาวัฒนธรรมประเพณีของต่างชาติมันหลั่งไหลเข้ามากับความเจริญทางด้านวัตถุมั้งอย่าไปโทษเพียงอย่างเดียวในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องคิดหาทางป้องกันไว้เสมือน

ฝนตกแดดออกเราจะไปโทษเทวดาฟ้าดินว่ามากน้อยเกินไปมันก็ไม่ถูกนะเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพราะมันคือธรรมชาติแต่อุบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและทรงสอนไว้แล้วถ้าเราไม่ยึดเอาหลักธรรมคำสอนอันถูกต้องมาปฏิบัติแล้วผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นในภายหลังทีนี้ล่ะจะแก้กันอย่างไรได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาก็อย่าได้ประมาทในปัญหาอันยุ่งยากต่อการแก้ไขแต่ควรจะเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายก็โปรดช่วยกันปลูกฝังอบรมสั่งสอนบุตรหลานศิษยานุศิษย์ให้มีนิสัยรักการประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามชี้แจงให้เห็นโทษของความชั่วและทุจริตต่างๆให้ตั้งอยู่ในความดีมีความอดทนเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและมันเจริญเมตตาองค์ทรงตรัสไว้ว่าอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตานั้นมีมากกว่าการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทุกอย่างเพราะเมตตาก่อให้เกิดความสุขเป็นเหตุแห่งความสามัคคีปรองดองกันการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยเมตตาจิตเป็นเหตุดังคำที่ว่าเมตตาค้ำจุนโลกคือช่วยอุดหนุนเกื้อกูลผู้ที่มีทุกข์แบ่งเบาขจัดปัดเป่าความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ให้หมดไปเมื่อคนเรานิยมเจริญเมตตากรุณาปราณีใช้ความดีเป็นสื่อสัมพันธ์ก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขปลอดภัยรักใคร่ปรองดองในสังคมได้ดังเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสามารถของลูกหลานของเกษตรกรทั้งหลายที่มีความสามารถได้นำเอาพวกเขาเหล่านั้นมาฝึกวิชาชีพในศูนย์ศิลปาชีพทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากการเกษตรแล้วขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคเส้นเลือดขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight, Thailand.
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายวรรณกรรมทางศาสนาแต่เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมคุณธรรมสร้างความสงบสุขในสังคมและเป็นมรดกทางวรรณคดีและปัญญาของชาติไทยที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งมาจนถึงปัจจุบันไตรภูมิพระร่วงนั้นหมายถึงสามภูมิได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิก็คือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลสมีอบายภูมิคือดินแดนที่ปราศจากความเจริญมีแต่ความทุกข์ทรมานและมีสุขติภูมิซึ่งก็แบ่งออกเป็นเจ็ดชั้นคือมนุษย์ภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงดุสิตสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีภูมิเป็นต้นส่วนรูปภูมินั้นก็คือดินแดนของพรหมที่มีรูปแต่เป็นรูปทิพย์มนุษย์ธรรมดาอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ด้วยทิพยจักษุเป็นภูมิที่อยู่ของผู้บรรลุญาณทั้งหลายในพุทธศาสนา

ูปภูมิก็คือดินแดนของพรหมที่ไม่มีรูปมีแต่จิตและวิญญาณผู้ที่เกิดในภูมินี้มักเป็นผู้บำเพ็ญญาณขั้นสูงและเห็นว่ารูปกายเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยู่ในภาวะไร้รูปอาจจะยึดความว่างเปล่ายึดวิญญาณไร้ขอบเขตยึดความไม่มีอะไรหรือภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงเป็นภาวะละเอียดสูงสุดไตรภูมิพล่วงยังมีแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมการเวียนว่ายตายเกิดรวมถึงกระตุ้นให้ผู้คนกระทำคุณงามความดีอีกด้วยส่วนคำว่ากาลียุคนั้นเป็นยุคของโลกในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นยุคที่สั้นและแย่ที่สุดในวัฏจักรยุคเกิดขึ้นหลังทวาปรยุคและตามมาด้วยกลิบยุคของวัฏจักรใหม่เชื่อกันว่าเป็นยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและบาปกรรมช่วงเวลาที่เราทุกคนมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ตามคติความเชื่อของคนโบราณที่ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพล่วงเรียกว่ากาลียุคเป็นยุคที่มีความดีเหลืออยู่แค่ส่วนเดียวขณะที่มีความชั่วถึง3ส่วนก่อนที่ไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกเมื่อสิ้นยุคซึ่งความเชื่อสืบเนื่องมาจากอินเดียโบราณได้พัฒนามาเป็นศาสนาพราหมณ์และฮินดูก็ได้อธิบายเอาไว้ว่ากับหรือกันคืออายุของโลกตามจินตนาการของคนอินเดียโบราณกับหนึ่งนับเวลาตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างโลกเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟบรรลัยกันมาล้างโลกก็ได้อธิบายความยาวของเวลากับเอาไว้ด้วยด้วยการเปรียบเทียบว่าที่หนึ่งซึ่งสร้างกำแพงเอาไว้4ด้านยาวด้านละ1โยชน์กำแพงนั้นสูง1โยชน์ในกำแพงจะมีปริมาตรจุ1ลูกบาทโยชน์บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดเอาไว้เต็มและเมื่อถึง100ปีก็ให้นำเอาเมล็ดผักกาดออกไปได้1เมล็ดผักกาดหมดแล้วยังไม่นานเท่ากับเวลา1กับเลยกับเป็นรูปที่มาจากภาษาสันสกฤตในภาษาพูดทั่วไปนิยมเรียกกันว่ากับกันเมื่อโลกเริ่มมีวิวัฒนาการที่สมบูรณ์ไปจนถึงเวลาที่โลกเริ่มพินาศใหม่ก็คือเวลาอีกหนึ่งกับยุคของเราอยู่ตอนนี้เราเรียกว่ากาลียุคชีวิตจึงไม่ค่อยสุขสบายนักมักมีโจรผู้ร้ายมีการเข็นฆ่ามีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบกันแต่เมื่อหมดกาลียุคโลกก็จะถึงการอวสานมีไฟบรรลัยกันมาล้างโลกแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่สวัสดีวันพระค่ะ

0: 11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตราตรัสใต้บิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ร้อยจุดห้า

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10นาฬิกาคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 น.มูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรมนครวัดประดับวัดตะโกนรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจ่าจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดพลาวงายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับปกรเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพม

หานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปในช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 น.มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ20:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ทิพย์เป็นพิเศษ LTM SM 95ลูกทุ่งมหานครตลอดค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือนค่ะ31 พฤษภาคม 2569นะคะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาวันนี้นะคะฝนตกกระหน่ำมากในขณะนี้ก็ยังตกอยู่นะคะกระหน่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าตกปล่อยๆนะแต่ว่าหลายจังหวัดก็อาจจะตกหนักนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะหลายท่านก็อาจจะยังอยู่นอกบ้านเนาะไปวัดกันมาไหมไปเวียนเทียนหรือไปไหนก็รายงานตัวกันได้นะคะผ่านทางวิทยุอสมท FM 95ทุกทุ่งมหานครนะคะเป็นแม่ข่ายบางจังหวัดก็ถ่ายทอดสดออกไปแล้วก็ผ่านทาง Facebook LTM FM 95ของเรานะคะแพ้ใจคนดีอาจารย์แพ้นี่จริงๆก็บอกว่าไม่ควรแพ้อะไรเนาะสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราแพ้หลายอย่างเนาะการแพ้เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะอันนี้ไม่ใช่แพ้ใจแล้วนะอันนี้แพ้พวกอะไรอ่ะแพ้อาหารเนาะแพ้สารอะไรก็ตามแพ้ละอองเกสรแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการรุนแรงบางคนก็จะไม่รุนแรงนะคะหรือบางคนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนแพ้ในสิ่งที่คนอื่นไม่แพ้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะใครแพ้อะไรวันนี้ก็มาคุยกันเนาะบางคนนั้นคือแพ้ตลอดชีวิตนะแพ้แบบแปลกๆก็มีนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะบางท่านที่แบบไม่แพ้เลยอ่ะก็อาจจะรู้สึกเหมือนจะแบบขบขันในใจที่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักอ่ะแพ้อะไรบางคนแพ้ถั่วอย่างเงี้ยเธอแพ้กุ้งเหรอเธอแพ้สิ่งที่คนอื่นไม่แพ้อะไรพวกนี้นะคะแล้วเชื่อว่าเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการบางคนก็แพ้หลายอย่างบางคนก็แพ้อย่างเดียวใช่ไหมหรือบางคนไม่ได้แพ้อาหารแต่แพ้อากาศใช่ไหมคะเนี่ยยิ่งฝนตกแบบนี้ก็จะมีอาการมาละน้ำมูกน้ำตาไหลนะคะหรือบางคนก็จะแพ้พวกเครื่องสำอางแพ้ครีมอะไรบางอย่างทำให้มีปัญหาเรื่องของเกิดอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณที่โดนครีมโดนสารอะไรพวกนี้นะคะหรือบางคนแพ้อันนี้อยากให้คนทุกคนที่ชอบดื่มอ่ะแพ้จังเลยอ่ะแพ้เหล้าอย่างเงี้ยแพ้แอลกอฮอล์ดื่มเข้าไปแล้วจะมีอาการขึ้นมาทันทีนะคะมีอาการบางคนก็ตัวแดงมีผื่นอะไรพวกนี้ขึ้นเต็มตัวเนี่ยอยากให้คนที่แบบชอบดื่มอ่ะแพ้แล้วก็ดื่มไม่ได้อ่ะประมาณนี้ ขอแช่งด้วยใครที่แบบดื่มหนักมากดื่มเข้าไปทำไมก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะเอ้ยทำไมไม่แพ้นะพวกนี้กินแล้วเมาแล้วก็ไปขับรถไปอะไรอย่างนี้นะคะทำไมก็ไม่แพ้บ้างเนาะหรือที่บอกว่าแพ้อาหารเนี่ยนะคะบางคนก็อาการไม่เหมือนกันเนาะบางท่านแพ้อาหารเริ่มจากมีอาการมีผื่นขึ้นนะคะเมื่อกินอาหารที่แพ้เข้าไปจนถึงขั้นรุนแรงก็มีนะคะบางคนหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกนะถ้ารุนแรงก็อาจจะทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะหรือเสียชีวิตก็มีนะช่วงนี้เรื่องของการแพ้เรื่องของหน้าฝนนะคะเรื่องของเห็ดขอฝากเลยพูดถึงเดี๋ยวนี้ขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเกิดจะลืมนะคะในหน้าฝนแบบนี้เห็ดเยอะมากมันเยอะจริงๆจนบางทีเนี่ยเราก็แยกไม่ออกว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วมันเก็บมากินนะอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดป่าหรือว่าเห็ดที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแต่อย่าลืมว่ามันมีทั้งกินได้และกินไม่ได้ก็คือเห็ดพิษลักษณะภายนอกของมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วบางทีก็แยกได้ยากจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจนเจอผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเอาสักกี่ปี5ปีละกัน5ปีย้อนหลังนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะประมาณสัก 30-40 รายค่ะเนี่ยก็คือเข้าใจผิดว่ามันกินได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ลักษณะภายนอกมันเห็น
จะว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบที่เรากินเยอะทั่วไปเลยประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีรายงานเขาเฉพาะต่อตรงมาให้เลยว่ามีจังหวัดที่มีผู้ป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยจะเน้นไปที่จังหวัดแถวภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะมีจังหวัดเลยเยอะที่สุดนะจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งอย่างที่บอกบางท่านก็คิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการดูเห็ดนะคะเห็ดมีพิษที่ห้ามกินเลยคือเห็ดระโงกเหลืองก้านตันต้องก้านตันด้วยนะคะแล้วก็ชนิดที่สองนะคะเห็ดกระโดนตีนตันอันแรกก้านตันอันที่สองตีนตันเห็ดกระโดนตีนตันนี่ก็อย่ากินเลยไม่ต้องเสียดายชนิดที่สามเห็ดอะไรก็ตามที่มันคล้ายกับเห็ดโคนก็ไม่ควรมากินชนิดที่สี่เห็ดตอมกล้วยแห้งนี่คือชื่อเขานะชนิดที่ห้าเห็ดขาชนิดที่หกเห็ดระโงกหินชนิดที่เท่าไหร่แล้วหกแล้วเนาะสองสี่หกชนิดที่เจ็ดเห็ดเพาะที่มีรากค่ะอันนี้ก็ไม่ควรกินนะเห็ดเพาะมีรากนะคะเห็ดดอกกระถินชนิดที่แปดเห็ดไข่ลูกกลมๆเหมือนไข่ดูเผินๆก็เหมือนเห็ดฟางที่มันยังตุ่มๆอยู่อ่ะอันนั้นก็ห้ามนะคะเห็ดชนิดที่สิบเห็ดมันปูใหญ่ชนิดที่สิบเห็ดขี้วัวสิบสองเห็ดขี้ควายสิบสามเห็ดแดงก้านแดงสิบสี่เห็ดโคนส้มและสิบห้าเห็ดไข่หงเห็ดไข่หงนี่คือข้างนอกมันก็จะสีเหลืองๆนะคะเนี่ยแหล่งที่มาของเห็ดพวกนี้ก็จะมาจากป่ามาจากเขาหรือมาจากสวนแถวบ้านนะคะหรือพื้นที่ที่เราเคยเก็บเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีเห็ดใน15ชนิดเนี้ยมางอกรวมอยู่ด้วยนี่แหละค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่กินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เยอะที่สุดก็เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายอะค่ะ36ถึง60ปีรองลงมาสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะเด็กๆไม่มีปัญหาเรื่องการกินเห็ดนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเห็ดอยู่แล้วเนาะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงก็พบว่าคนที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วเสียชีวิตนะไม่มีความรู้ในการแยกชนิดของเห็ดเนี่ยค่ะหรือบางคนมีอาชีพเก็บเห็ดป่าเป็นประจำทุกปีแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอมันเห็นมันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเก็บมาแบบว่าโดยไม่ได้ทันสังเกตอันนี้ว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดจริงๆไม่ใช่มันอาจจะมีเห็ดพิษแทรกขึ้นมาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ระยะที่หลังจากกินเข้าไปเริ่มมีอาการที่เรียกว่ากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วนะคะโอ้เร็วเป็นนาทีเลยค่ะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการมากเล็กน้อยก็คือเริ่มวิงเวียนหมุกเวียนหัวอาเจียนปวดท้องมันรู้สึกภาษาใต้เรียกคอกแคกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วบางคนถ่ายเหลวจนถึงอาการรุนแรงไตวายตับวายได้นะคะแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะนี้อันตรายมากนะหน้าฝนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายเหตุเลยที่คล้ายกันจนชวนเข้าใจผิดว่ามันกินได้นะคะอย่างเห็ดที่คล้ายกันแล้วทำให้เข้าใจผิดก็คือนี่แหละเห็ดพอกกับเห็ดไข่หงมันเหมือนกันมากเลยอะเหมือนจริงๆเนาะไอเห็ดพอกนี่เราก็ชอบเนาะมันเป็นลูกกลมๆนะคะเห็ดพอกเนี่ยตอนที่มันอ่อนมันก็จะกลมผิวเรียบสีขาวนวลจะมีรอยเปื้อนดินเห็ดพอกไม่มีก้านนะคะพออายุมันมากขึ้นผิวนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีน้ำตาลเกือบดำนะคะลักษณะเหมือนกันเลยกับเห็ดไข่หงที่เป็นหนึ่งใน15เห็ดที่บอกว่าอันตรายนะคะถ้าเป็นเห็ดไข่หงลักษณะมันก็จะรูปกลมเหมือนกันสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองด้านบนเนี่ยมันจะแบนเล็กน้อยผิวแตกเป็นเกล็ดใหญ่เนี่ยมันจะมีทั่วไปในป่าสนนะคะระวังเลยค่ะเห็ดไข่หงกับเห็ดพอกต่างกันเป็นเพียงว่าเห็ดพอกไม่มีรากแต่ไข่หงมีรากงอกมานิดหน่อยทีนี้ถ้าใครไม่สังเกตอ่ะนั่นแหละนะคะก็จะทำให้มีปัญหาได้นะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกันเหมือนกันนะคะคือเห็ดโคนกับเห็ดหมวกจีนเห็ดโคนนี่คือผิวมันเรียบนะคะตรงหมวกเห็ดเนาะ
แล้วก็ปลายก้านดอกเห็ดก็จะเป็นรากเขาเรียกรากเทียมแต่ถ้าเป็นเห็ดหมวกจีนเนี่ยกลางหมวกเห็ดมันจะมีตุ่มๆนูนๆอยู่ผิวหมวกเห็ดจะหยาบเป็นริ้วๆแล้วก็ครีบมันจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลหรือบางชนิดก็ชมพูอมน้ำตาลอันนี้แหละก็จะแยกยากเหมือนกันนะคะนี่คือถ้าเป็นเห็ดโคนกินได้หมวกจีนเป็นเห็ดพิษกินไม่ได้ค่ะดูจากสีเอานะคะแล้วก็เห็ดระโงกขาวกับเห็ดระโงกหินโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้แยกไม่ออกจริงๆนะระโงกขาวเนี่ยคือกลางหมวกมีสีเหลืองเล็กน้อยตอนอ่อนตอนแก่เหลืองมากขึ้นแล้วก็หมวกมันจะเรียบไม่มีปุยก้านก็จะตันๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเห็ดระโงกหินเนี่ยหรือบางที่เขาเรียกระงากเหมือนกันเนาะเห็ดปลายซากก็เรียกกันเนาะลักษณะหมวกของมันจะขาวล้วนแต่ถ้าเป็นเห็ดที่กินได้อะมีสีเหลืองปนเล็กน้อยเห็ดพิษมีปุยไม่ใช่อันนี้เป็นเห็ดละโงกหินนะถ้ามีปุยนะแต่ถ้าเป็นละโงกขาวที่กินได้อะไม่มีปุยเนี่ยค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าเห็ดละโงกขาวจะไม่มีปุยให้คิดไว้อย่างนี้ละกันนะคะแล้วก้านก็จะตันหน่อยแต่ละโงกหินก็คือตรงข้ามโอ้แยกยากจริงๆแยกยากแล้วถ้าไม่มั่นใจไม่เชี่ยวชาญจริงๆอย่าไปหากินไม่หาซื้อนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะเห็ดถามใหญ่กับเห็ดถานเลือดดูสิแค่ชื่อยังคล้ายกันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับชนิดของมันมันเหมือนกันมากเลยนะคะบางทีจนแยกไม่ออกนะคะเห็ดถานใหญ่กับถานเลือดเนี่ยค่ะมันต่างกันตรงไหนถ้าเป็นถานใหญ่ผิวหมวกเห็ดด้านบนจะเรียบพอมันบานใหม่ๆก็จะมีสีขาวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสีดำถ้าเป็นเห็ดถานเลือดหมวกเห็ดมันจะเป็นทรงกรวยสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีน้ำยางสีแดงแดงแบบส้มๆอ่ะถ้าผ่าดอกเห็ดน่ะเด็ดดูก็ได้ค่ะมันจะมีน้ำยางสีแดงออกมานี่คือความต่างนะเขาถึงเรียกว่าเห็ดถานเลือดนะคะนี่คือแยกให้ออกตรงนี้แล้วก็ชนิดสุดท้ายที่อยากจะให้แยกคือเห็ดระโงกไส้เดือนกับระโงกน้ำตาลนี่ให้เราเดานะอันไหนมีพิษไม่มีพิษเราก็คิดว่าอ๋อระโงกน้ำตาลกินได้ไส้เดือนกินไม่ได้จริงๆแล้วผิดค่ะตรงข้ามเลยเห็ดระโงกไส้เดือนกินได้ค่ะบางชาวบ้านเขาเรียกเห็ดไส้เดือนนั่นแหละนะหรือบางจังหวัดก็เรียกระโงกขี้ไก่เดือนก็เรียกได้นะเนี้ยกินได้ค่ะถ้าเป็นเห็ดระโงกน้ำตาลอันนี้เป็นพิษแน่นอนแล้วจะแยกยังไงล่ะมันเหมือนกันมากนะคะแค่สีขาวๆคล้ำๆกับสีน้ำตาลแค่นี้แล้วดูสิแล้วจะไปแยกยังไงนะยิ่งดูจากภาพนะคะท่านผู้ฟังไม่สามารถจำแนกได้ด้วยตาเปล่าเลยต้องอาศัยผู้ชำนาญในการแยกเห็ดในการเก็บเห็ดนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ควรเอามากินต้องอาศัยความชำนาญจริงๆนะคะอันนี้ก็มันมีความเชื่อผิดเกี่ยวกับการแยกเห็ดว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เลยพวกนี้นะคะอย่างถ้าเป็นเห็ดสีฉูดฉาดเนี่ยเป็นเห็ดพิษส่วนเห็ดสีขาวเป็นเห็ดกินได้อันนี้ไม่จริงบางชนิดเห็ดสีขาวก็กินแล้วอันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อนะคะเห็ดที่มีรอยแมลงกัดเป็นเห็ดที่กินได้อันนี้ก็ไม่จริงให้รอยแมลงกัดทั้งเห็ดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพิษได้ค่ะเพราะว่าแมลงกับคนเนี่ยมันคนละอย่างเนาะแมลงกัดไม่ตายแต่คนไปกินเห็ดชนิดนั้นมีสิทธิ์ตายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะความเชื่อแบบนี้แล้วก็เรื่องของอะไรนะสมัยก่อนเขาบอกว่าให้ต้มเห็ดแล้วใช้ช้อนเงินต้องช้อนเงินนะมาคนถ้าช้อนเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงมันไม่เสมอไปไม่เป็นความจริงนะคะหรือโบราณหน่อยเอาเห็ดไปต้มกับข้าวแล้วข้าวไม่เปลี่ยนสีเป็นเห็ดกินได้อันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันนะคะข้าวไม่เปลี่ยนสีแล้วกินได้อันนี้ไม่จริงนะคะแล้วก็อะไรอีกที่เคยได้ยินอ๋อต้มเห็ดกับหัวหอมถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงนะคะ

่ปูนกินหมากมาป้ายที่เห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงปนน้ำตาลทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะนี่คือความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยเกี่ยวกับการจำแนกเห็ดในยุคโบราณเนาะในสมัยโบราณอันนี้ก็ล้างไปเลยนะความเชื่อทั้งหมดนี้ที่บอกไปเนี่ย5 6ข้อที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจเนาะช่วงหน้าฝนเห็ดมันเยอะจริงๆนะคะอย่ากินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเห็ดพิษหลายชนิดนะไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นห้ามกินเห็ดดิบหรือเห็ดเน่าเสียหรือเห็ดที่เราไม่รู้จักแต่สมมติถ้าเผื่อว่ามันแบบอุ้ยกินเข้าไปแล้วทำยังไงอ่ะกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ให้กินตัวผงถ่านกำมันนะคะเพื่อดูดซับซิดแล้วก็จิบน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมแจ้งประวัติว่าเนี่ยกินเห็ดถ้าให้ดีนะคะเอาตัวอย่างที่เหลือนะจะเป็นแกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเลยค่ะนะภาพถ่ายก็เอาไปด้วยนะคะไปแจ้งนะว่าเนี่ยได้มาจากไหนยังไงนะคะขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอให้ประชาชนนั้นเนี่ยที่มีการซื้อขายค่ะทั้งคนซื้อและคนขายแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่คนขายเนาะขอให้บอกแหล่งที่มาเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็บางทีหลายท่านสมมติว่าไปซื้อมายังไม่กินทันทียังไม่ปรุงใช่ไหมก็เก็บเอาไว้นะคะไปเก็บเอาไว้ก็บอกว่าถ้ามันเน่าเสียในเช้าวันต่อไปอันนี้ก็เลี่ยงไว้ก่อนเลยให้สันนิษฐานว่านั่นเป็นเห็ดผิดก็คือเห็ดพิษนั่นเองนะคะและอย่ากินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะนี่ก็เป็นข้อสำคัญที่ให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดในช่วงหน้าฝนนะคะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะก็ขอประมาณนี้เนาะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารก็เลยนึกถึงเรื่องของนี่แหละค่ะนะแพ้เห็ดพวกนี้นะคะอาหารที่เริ่มกินเข้าไปบางคนก็อาจจะออกในลักษณะหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอาการแพ้แต่ละคนเชื่อว่ามีอาการไม่เหมือนกันนะคะอย่างท่านที่แพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะแพ้อาหารมันก็จะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่ร่างกายแสดงออกมาจนบ่งบอกเลยว่าเป็นการแพ้จำเพาะต่ออาหารชนิดนั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าร่างกายได้รับอาหารชนิดเดิมที่แพ้ก็สามารถเกิดอาการซ้ำได้นะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าการแพ้อาหารพบบ่อยนะคะประมาณ 10% ของประชากรไทยทั้งหมดเลยแล้วก็มีทีท่าว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอพบภาวะแพ้อาหารในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็มีบางคนก็แพ้แบบเฉียบพลันก็นี้เป็นอีกหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยก็เป็นการเกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดแล้วก็ภาวะเฉียบพลันที่ว่านี้มันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอาหารไปแล้วที่เป็นสาเหตุของการแพ้ไปไม่กี่นาทีหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่กินเข้าไปอาการก็จะแสดงออกมามากกว่า1ระบบขึ้นไปจากทั้งหมด4ระบบนะคะระบบไหนบ้าง1ระบบทางเดินหายใจจะมาในรูปแบบน้ำมูกไหลคัดจมูกหรือจะเสียงแหบก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนะแต่ว่าอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นก็ได้แล้วก็บางคนมาในรูปแบบแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวิดวิดหรือว่ามีอาการหายใจไม่ออกอันนี้คืออาการทางระบบทางเดินหายใจหรือบางคนอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจหูไปทางแบบใจสั่นหน้ามืดเวียนหัวแน่นหน้าอกนะคะความดันตกแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยบางคนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นก็มีนะคะอันตรายมากค่ะหรืออาการทางผิวหนังแพ้อาหารมีผื่นขึ้นก็มีเป็นลมพิษเป็นผื่นลมพิษผิวแดงปากบวมตาบวมหน้าบวมอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ระบบสุดท้ายคืออาการระบบทางเดินอาหารก็จะออกมาในรูปแบบขึ้นไส้อาเจียนปวดมวนท้องถ่ายเหลวอาหารที่มักจะเป็นสาเหตุของการแพ้ก็เป็นพวกอาหารทะเลนะคะบางคนแพ้กุ้งแพ้หอยแพ้ปลาบึกอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีหรือบางคนแพ้ถั่วใช่ไหมได้ยินบ่อยใช่ไหมคะแพ้ถั่วแพ้ไข่และแพ้ผลไม้บางชนิดนะเคยมีคนแพ้กล้วยก็ดีนะคะอย่าพูดไปเล่นไปมีคนแพ้กล้วยแพ้ขนุน

0: ้นนะคะอะโวคาโดอย่างเงี้ยมีคนแพ้เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบชนิดรุนแรงเนี่ยนะคะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้หายเองนะคะต้องไปพบแพทย์ใกล้บ้านที่สุดนะคะซึ่งบางคนเชื่อไหมว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองแพ้อะไรก็ต้องไปทดสอบเอาเนาะก็คือเขาจะเทสอะค่ะการให้รับประทานอาหารที่คิดว่าตัวเองน่าจะแพ้สมมติว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราชีวิตเราแพ้อะไรตัวเองก็มานั่งนึกอยู่นะตอนนี้ก็เกิดมาก็หลายปีแล้วเนี่ยไม่เคยแพ้อะไรเลยเมื่อกี้ไปงานบวชมาก็รู้สึกโอ้ยอาหารอร่อยมากทำไมเราไม่แพ้เรากินอร่อยแม่เนาะไม่แพ้จริงๆก็ไม่แพ้เนาะแต่คนที่เขาแบบเขาแพ้น่ะนิดเดียวก็แพ้กินไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจมากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรต้องทดสอบนะคะต้องทดสอบเอาไปเทสเอานะคะก็เขาวิธีการคือให้เริ่มจากการกินในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเพื่อทดสอบดูปฏิกิริยาอาการที่แพ้ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ยืนยันแล้วก็วินิจฉัยโรคเอาแบบน่าเชื่อถือที่สุดนะคะเชื่อถือว่าเนี่ยแพ้อันนี้แน่นอนแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่แพ้รุนแรงระหว่างการทำการทดสอบก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ทดสอบอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางดีกว่าหรือว่าไปทำในโรงพยาบาลเลยประมาณนี้นะคะคือต้องมีอุปกรณ์มียามีเครื่องมือเพราะไม่การรักษานะคะวิธีทดสอบก็อย่างที่บอกบางทีก็ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังก็ได้ก่อนการทดสอบต้องให้แน่ใจก่อนนะคะว่าไม่ได้แพ้อย่างน้อย1อาทิตย์ก่อนวันทดสอบแล้วก็ต้องงดการรับประทานยาแก้แพ้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่คิดว่าแพ้นะให้กินยาแก้แพ้1สัปดาห์ก่อนถึงวันทดสอบนะคะแล้วก็สามารถทราบผลได้เลยหลังจากการทดสอบประมาณ15ถึง20นาทีนะคะถ้ากรณีที่มีอาการแพ้รุนแรงจะสามารถทดสอบได้หลังจากมีอาการ1เดือนอันนี้คือการทดสอบทางผิวหนังแล้วก็ทดสอบโดยการตรวจเลือดอันนี้ถ้าเป็นการเจาะเลือดไปตรวจอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปงดยาแก้แพ้อะไรก่อนการทดสอบคือถ้าเจาะเลือดส่งตรวจไปแล้วเนี่ยอันนี้ทราบผลก็ประมาณสัก3วัน3ถึง5วันละกันมีผลเป็นบวกเป็นลบถ้าเป็นบวกคุณหมอก็จะให้งดหรือว่าทำการทดสอบด้วยการกินตามความเหมาะสมแต่ถ้าผลเป็นลบอาจจะพิจารณาทดสอบด้วยการกินเลยนะคะสำหรับอาหารที่ว่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าในบางคนที่มีการหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดอยู่นะคะหรือหลายชนิดก็ได้อันนี้เป็นการเลี่ยงอาการแพ้อาหารอาจจะทำให้เกิดการเรื่องมีผลเสียต่อร่างกายได้นะคะเช่นอะไรขาดสารอาหารก็ได้เจริญเติบโตช้าโดยเฉพาะในเด็กเนาะก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอลงโอกาสหายจากการแพ้อาหารลดลงแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงมากขึ้นนะคือก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยตรวจสอบตัวเองก็ได้นะคะใครที่เคยกินอาหารประเภทนี้ได้แต่ต่อมาถูกวินิจฉัยว่าแพ้อาหารอันนี้ก็ต้องไปตรวจซ้ำนะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแพ้จริงหรือเปล่าหรือใครที่เคยตรวจเลือดนะคะแล้วก็ผลออกมาว่ามีการแพ้อาหารแต่ไม่แสดงอาการอันนี้ก็ต้องไปทดสอบหรือคนที่เคยมีประวัติแพ้แล้วต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้หายแล้วหรือยังก็เป็นไปได้นะเมื่อก่อน10ปีก่อนอู้แพ้จังเลยนะกินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้กินได้แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะหรือใครที่สงสัยว่าตัวเองแพ้อาหารแต่ไม่มีอาการใดๆที่ชัดเจนอันนี้ก็ไปทดสอบการแพ้ได้นะคะที่โรงพยาบาลหลายแห่งปัจจุบันนี้นะคะมีหลายคนที่แพ้อาหารจุกจิกเนาะอันนี้คนไทยเลยค่ะแพ้นมวัวนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่เด็กไทยแพ้มากที่สุดเนาะแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้แป้งตะลีแพ้ถั่วเหลืองหรือบางคนแพ้อาหารทะเลอาหารทะเลที่มีเปลือกอ่ะเป็นหอยเป็นปูกุ้งก็มีเปลือกเนาะบางคนก็แพ้กินไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเจอได้ตั้งแต่ในเด็กนะคะเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่หรือบางคนแพ้เฉพาะสมมติว่ากุ้งก็แพ้บางสายพันธุ์เนาะคุณไม่น่าเชื่อจะละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้นะชีวิตมนุษย์เนาะบางคนบอกว่าฉันแพ้กุ้งกล้ามกรามแต่ไม่แพ้กุ้งชนิดอื่นอันนี้มีแต่บางคนแพ้ทุกสายพันธุ์กินไม่ได้เลยอันนี้เราชอบเลยไปกับคนที่แพ้แบบนี้นะเขาไม่ต้องมาแย่งเรากินเนาะ หรือบางคนอาจจะแพ้ทั้งปรุงสุกและดิบก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไอ้โปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้มันทนต่อความร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะคะอย่าลืมนะถ้ามีอาการแพ้รุนแรงนี่นะคะอาจจะช็อกหมดสติได้นะคะไม่ว่าการแพ้อาหารจะแตกต่างไประหว่างบุคคลแต่ก็มีอาการบางอย่างที่เจอบ่อยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรับรู้ก่อนนะคะแล้วก็ป้องกันเพื่อให้ทานอาหารอย่างระมัดระวังแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดขึ้นในระยะหลังก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยดูแลนะคะเรื่องของเรื่องใกล้ตัวนะคะที่แบบมองข้ามไม่ได้นะคะก็ต้องไปเช็คกันว่าอันไหนตัวไหนที่เราแพ้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าใครที่มีคำถามอยากจะให้ตอบเลยเป็นคำถามที่คุณหมอเคยตอบมาแล้วหรือจะรอคุณหมอมาตอบในสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะโทรมาหาน้องแป้งฝากไว้หลังไมค์เลยค่ะ02-2481366นะคะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวก่อนค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์คนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
6: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: 20นาฬิกา46นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะไม่ใช่ชั่วโมงที่2นะชั่วโมงแรกกับช่วงที่2นะคะขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เป็นพิเศษค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือน31เดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาหลายท่านก็ไม่แน่ใจว่าอ๋อถ้าไม่แน่ใจจะไม่กินไปถึงเห็ดใช่ไหมคะที่อารมณ์เนาะคือเราต้องดูด้วยนะว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเลยอันตรายแน่นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะสวัสดีพี่ทุกแจงค่ะพี่นารีพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะนานๆได้ทักทายกันเนาะสำหรับหลายท่านนะคะที่ฟังผ่านของเพจ LTN FM 95นะคะที่ฟังอยู่ในต่างจังหวัดด้วยต่างประเทศด้วยนะคะเวลาไปบริจาคโลหิตดีทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ากินแค่กาแฟกินแค่อย่างเดียวคือกาแฟแต่บางคนก็แพ้เหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเนาะเรื่องของคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะคะอันนี้พี่อารมณ์โชคดีมากนะมีคนถามเข้ามาถึงเรื่องของการแพ้คาเฟอีนก็อาจจะไม่เยอะนะคะถามว่าจะต้องทำยังไงจริงๆก็ต้องหยุดนะเนาะเลิกไม่กินนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสัญญาณอันตรายนะสำหรับการแพ้คาเฟอีนนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้อยู่โดยการแสดงอาการออกมาก็คือมีไอมีจามมีคัดจมูกนะฮะมูกไหลแล้วก็มีตาแดงบางคนแสดงออกมาแบบน้ำตาไหลก็มีนะคะแล้วก็เป็นลมพิษเป็นผื่นแดงริมฝีปากลิ้นบวมคันปากเลยนะคะแล้วก็อาการหอบหืดนะคะเหมือนกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างอื่นเลยนะคะไม่น่าเชื่อเนาะนี่คืออาการของคนที่แพ้คาเฟอีนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยริมฝีปากใบหน้าและลิ้นบวมอย่างรุนแรงหายใจลำบากหายใจมีเสียงดังวีดแล้วก็มีปัญหาในการพูดและวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วใจสั่นสุดท้ายคือช็อกหมดสติก็มีนะคะสำหรับคนที่แพ้คาเฟอีนถามว่าเพราะอะไรจริงๆสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดนะคะพี่ธนงที่ถามมาเนาะสาเหตุก็ไม่แน่ชัดอาจจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตก็ได้นะเอาจริงๆนะเรื่องของการคั่วการที่ทำไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าฝุ่นหรืออะไรก็ตามนะที่มากับเมล็ดกาแฟอาจจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็ได้และการปนเปื้อนของเชื้อรากลุ่มที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสและเพนนิซิลเลียมค่ะอันนี้มันจะทนทานต่อความร้อนในกระบวนการคั่วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของอาการแพ้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ทั้ง3นี้ก็อาจจะเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมค่ะลองไปสอบถามดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรามาแพ้อยู่คนเดียวหรือเปล่าก็อาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมนะคะคือปกติแล้วเวลาเรากินกาแฟหรือกินอะไรก็ตามนะคะที่มีเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอ่ะไอตัวคาเฟอีนเนี่ยมันจะถูกดูดซึมอยู่ภายในลำไส้แล้วเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นฤทธิ์ของคาเฟอีนจะไปส่งผลต่อการทำงานในอวัยวะต่างๆภายในร่างกายแล้วอาจทำให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นตัวกระสับกระส่ายได้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอันนี้จะแตกต่างกับอาการแพ้อย่างอื่นนะคะคือถ้าใครที่แพ้คาเฟอีนมันก็จะต่อต้านคาเฟอีนเช่นเดียวกับการต่อต้านเชื้อโรคแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะผลิตไอตัวที่ชื่อว่าแอนติบอดีนะออกมาอย่างอิมมูโนโกลบินอีนะที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายอ่ะแล้วมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ปล่อยตัวที่ชื่อว่าฮิสตามินซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านอาการแพ้เช่นการเกิดลมพิษการอักเสบหรือว่าการคันอาการบวมก็ตามนะคะอันนี้ก็เรื่องของสาเหตุนะคะทีนี้พอแพ้แล้วทำยังไงก็ต้องรักษาเนาะหลายวิธีนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะวิธีดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการกินนะคะจะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะในคาเฟอีนไม่ใช่มีเฉพาะกาแฟนะคะในชาก็เยอะน้ำอัดลมก็มีคาเฟอีนในช็อกโกแลตก็ใช่หรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็มีคาเฟอีนด้วยค่ะยาบางชนิดก็มีอย่างเช่นยาบรรเทาอาการปวดที่รักษาโรคไมเกรนก็มีคาเฟอีนด้วยนะคะนี่ค่ะก็ใ รักษาด้วยวิธีกินยาก็ได้หรือหลีกเลี่ยงไปนะคะถ้ากินยาก็จะมียาแก้แพ้เนี่ยคอเฟนิรามีนนะคะแล้วก็มีถ้าแพ้ไม่รุนแรงนะไอ้ตัวนี้แต่ถ้าใช้เพื่อลดอาการคัดจมูกด้วยคุณหมอก็จะมียาอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่ายาต้านฮิสตามินนะคะและยาสเตียรอยด์ซึ่งถ้าไปฟังไปฟังอธิบายจากคุณหมอบางท่านนี่นะคะคุณหมอบางท่านไม่ค่อยจะจ่ายยาสเตียรอยด์นะปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะให้คนไทยอ่ะอาจจะกลัวจะติดหรือว่าอาจจะอะไรบางอย่างนะแต่จริงๆไอ้ตัวสเตียรอยด์เนี่ยมันสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ได้นะแต่ว่ามีหมอบางท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นผมไม่ค่อยอยากจะจ่ายยาประเภทสเตียรอยด์ให้กับผู้ป่วยนะท่านโพสต์แบบนี้นะคะหรือยาเฉพาะที่อย่างพวกครีมหรือโลชั่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็ช่วยได้นะช่วยรักษาโรคแพ้คาเฟอีนได้นะคะไอ้พวกที่มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอ่ะลดอาการอักเสบลดอาการคันได้นะก็เป็นพวกคาลามายอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะหรือรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดก็ได้ค่ะนะใช้รักษาอาการแพ้แบบรุนแรงแล้วก็เรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้แล้วผู้ป่วยจะได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณเล็กน้อยเป็นครั้งเป็นคราวไปนะจะผ่านการฉีดผ่านการหยอดก็ได้นะหรือว่าเป็นยาเม็ดก็มีที่จะให้ร่างกายได้ปรับตัวกับสารก่อภูมิแพ้ได้เองการรักษาด้วยวิธีนี้นะจำเป็นต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอค่ะเนื่องจากว่าอาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้แบบรุนแรงได้ค่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงนะว่าอยู่ๆมันเป็นไปได้ยังไงนะมันแพ้ได้ยังไงเลยประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยแพ้ก็อาจจะแพ้ในสิ่งที่เราไม่เคยแพ้ได้เหมือนกันนะคะก็ถามมาเนาะไปรับคำตอบไปแล้วนะคะคุณธนงค่ะมาเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่น่าเชื่อเนาะแต่ก็เขาเตือนมาก็ต้องระวังไว้แล้วกันนะคะเหตุมันเกิดที่ประเทศจีนแต่คนไทยก็ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับวัยสูงอายุที่เขาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการใส่รองเท้าว่าให้เลิกใส่ด่วนเลยเสี่ยงอันตรายถึงขั้นพิการได้นะคะคือรองเท้าเนี่ยคือถ้าฟังดูแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงวัยได้นะคะล่าสุดคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทรวงอกและผู้ป่วยวิกฤตจากไต้หวันนะคะไม่ใช่จีนอันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยโพสต์เตือนสติผ่าน Facebook ส่วนตัวของคุณหมอเลยว่าขณะนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าลื่นล้มจากการสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมจนถึงขั้นสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองไปเลยค่ะแล้วหมอย้ำว่าสำหรับวัยรุ่นการล้มอาจจะเป็นแค่แผลถลอกปอกเปิกก็แค่นั้นเองแต่ผู้สูงวัยมันรุนแรงถึงขั้นกระดูกหักสะโพกหักเลือดออกในสมองและเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะต้องระวังนะในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ไต้หวันเนี่ยคุณหมอบอกว่าแต่เห็นผู้สูงอายุที่เดิมทีเนี่ยเขาเคยดูแลตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองดีทุกอย่างแต่กลับต้องสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตไปเลยเพียงเพราะล้มแค่ครั้งเดียวอันนี้อ้างอิงหัววิจัยมาเลยว่าผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 20% หรือบางเคสก็นี่แหละ 30% ในเวลา1ปีต่อให้รอดชีวิตมาได้ตอนที่ล้มอาจจะต้องเจอกับภาวะทุพพลภาพในระยะยาวค่ะช่วงเวลาที่ผู้สูงวัยเสี่ยงจะล้มมากที่สุดก็คือตอนตื่นมาเข้าห้องน้ำในช่วงกลางดึกนะคะช่วงดึกๆเลยค่ะบางทีเหมือนกับสติยังไม่ตื่นเต็มที่ด้วยความที่แบบอยากจะเข้าห้องน้ำเนาะมันปวดใช่ไหมคะปวดเบานี่แหละตอนนั้นความดันโลหิตค่อนข้างต่ำบวกกับแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอแล้วยังสวมรองเท้าแตะที่หลวมหลุดง่ายหรือรองเท้าที่ไม่มีประสิทธิภาพในการกันลื่นความเสี่ยงที่จะล้มก็ยิ่งสูงขึ้นนั่นเองนะคะมีประเภทของรองเท้าที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะไม่ควรซื้อมาใส่หนึ่งรองเท้าแตะหูหนีบอันนี้หลุดง่ายทำให้สะดุดได้ง่ายด้วยนะคะควรเลี่ยงนะคะสอง รองเท้าแตะสวมที่มันส้นหลวมๆอ่ะอันนี้ไม่ช่วยประคองส้นเท้าให้มั่นคงอะไรเลย 3. รองเท้าเก่าที่พื้นมันสึกจนเรียบไปแล้วมันไม่มีแรงยึดเกาะพื้นแล้วก็ทิ้งไปเลยซื้อใหม่และ 4. รองเท้าส้นหนาส้นสึกผู้สูงยังใส่อยู่ไหมบางคนก็ใส่นะอันนั้นแหละทำให้เสียการทรงตัวได้ง่ายนี่คือ4รองเท้าที่อันตรายที่ผู้สูงอายุไม่ควรใส่เลยจริงๆนะคะคือบางคนน่ะเขาอาจจะชอบใส่รองเท้าส้นตึกอยู่ในบ้านนะแล้วมีจริงคนไทยไม่รู้แต่เขาบอกว่าคนจีนน่ะที่ไต้หวันน่ะมีคนใส่รองเท้าส้นตึกส้นหนาอยู่ในบ้านนะบ้านตัวเองไม่ได้ออกข้างนอกนะนี่แหละเสียการทรงตัวได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะก็คือต้องมีพื้นกันลื่นได้ดีไซน์ก็อาจจะแบบเป็นหุ้มส้นหน่อยหน้าเท้ากว้างไม่บีบเท้าและมีส่วนซัพพอร์ตเท้าที่เหมาะสมนะที่สำคัญคือน้ำหนักต้องเบาค่ะรวมถึงควรจะเลือกแบบที่ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะตีนตุ๊กแกเนาะแทนการใช้เชือกผูกนะคะเอาใส่เนี่ยตีนตุ๊กแกแล้วก็ค่อยๆเปิดฉีกก็ได้เนาะตีนตุ๊กแกนั่นแหละเพื่อให้คนแก่สวมใส่แล้วก็ถอดได้ง่ายค่ะเนาะการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอนะคะเนี่ยหมอจีนเขาให้ข้อคิดเตือนใจเลยว่าคือถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดค่าห้องพักฟื้นค่ากายภาพบำบัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล้มแค่ครั้งเดียวรองเท้าเซฟตี้ดีๆสักคู่นึงถือว่าไม่แพงเลยค่ะคุ้มลูกๆหลานๆต้องซื้อก็คุณหมอบอกว่าขอเชิญชวนนะคะให้สละเวลาสั้นๆ30วินาทีพอช่วยเช็คดูรองเท้าของผู้สูงวัยในบ้านหน่อยว่ามันหลวมหรือเปล่าสึกหรอหรือยังไม่พอดีไหมเพื่อช่วยความเสี่ยงจากการล้มตั้งแต่เนิ่นๆแต่คนไทยอ่ะไม่ค่อยจะใส่รองเท้าในบ้านกันเท่าไหร่เนาะน้อยใช่ไหมคะคนไทยไม่ค่อยใส่รองเท้ากันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่น่าห่วงเท่ากับคนจีนที่เราเตือนกันแต่ก็อย่าประมาทเนาะอย่าประมาทเลยนะคะสำหรับในเรื่องของใครที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านแต่ว่าคุณหมอเขาเคยแนะนำนะว่าผู้สูงวัยอ่ะถ้าเผื่อว่ามันมีอาการแบบเสียวเท้าเสียวคือใช้งานมานานเนาะอันนี้ก็ใส่ถุงเท้านอนแล้วก็ใส่รองเท้าในบ้านสักนิดนึงก็ได้นะคะหรือป้องกันอาการรองช้ำก็ได้ทีนี้รองเท้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงแหละนะรองเท้าสำหรับการลื่นในผู้สูงอายุนะคะคือรองเท้าที่เน้นการลื่นมากเกินไปจนดอกยางมันสึกและมีแรงเสียดทานสูงอันนี้ก็ทำให้รองเท้ามันหนึบกับพื้นเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอันนี้สะดุดได้ง่ายเหมือนกันนะคะนี่ก็ต้องระวังแล้วก็ไอ้ประเภทรองเท้าหัวโตอ่ะที่ซื้อมาจากจีนนะเนาะมาใส่กันในบ้านอ่ะหัวโตนุ่มเป็นพิเศษแม้ว่าได้รับความนิยมเพราะความนุ่มก็จริงแต่อย่าลืมนะคะว่ามันเสี่ยงต่อการที่ทำให้เกิดรองช้ำได้นะถ้าใส่เป็นเวลานานๆ นะคะไอ้ตัวอุ้งเท้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็รองเท้าส้นตึกที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าลืมนะเลือกซื้อรองเท้าที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการลื่นล้มแล้วก็ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกหรือว่ามีอาการปวดตึงน่องนะคะก็ต้องดูแลนิดนึงเนาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะคนในบ้านเนาะนี่คือเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเผื่อว่ามีการล้มในบ้านนั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าไปเจอกับพี่หมอนพพรกันค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60 แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปเดือนถัดไปสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการธนาคารกรุงไทยมีการเตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ทางนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดอตก.ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทจับตาต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังราคาซื้อขายจริงในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกที่เคยอยู่ในระดับ 54-56 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดแตะ13บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์ที่22วันที่31พฤษภาคม2569ทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าทิศทางราคาจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังผ่านช่วงวันวิสาขบูชาเมื่อปริมาณการซื้อขายกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่58-60บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก60-64บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ64-66บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64-66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบสำคัญอื่นยังมีแนวโน้มส่งตัวถึงปรับเพิ่มขึ้นทั้งข้าวสาลีกากถั่วเหลืองและปลาป่นโดยสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศพายุพัดถล่มพิมายบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย4หลังนายศิวเสกสินโทรามนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายรัฐราวพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานละหลอดและผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือนายสิริคล่องชอบอายุ73ปีชาวบ้านตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกพายุพัดถล่มจนบ้านพังเสียหายเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยบ้านของนายสิริถูกพายุพัดจนหลังคาหายไปทั้งหลังและมีทรัพย์สินเสียหายอีกบางส่วนนอกจากบ้านของนายสิริแล้วยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านตำบลทานละหลอดอีก3หลังคาเรือนได้รับความเสียหายรวม4หลังคาเรือนนอกจากนี้พายุดังกล่าวยังได้พัดกระหน่ำจนทำให้คอกวัวของชาวบ้านพังเสียหายอีก1แห่งแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุพายุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงบ้านเรือนพังเสียหายจากการถูกพายุพัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสียหายก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: สิริหน้า
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอ่ะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งและเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ื่อ11:11 น.นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งหวานครสดค่ำคืนวันอาทิตย์พิเศษวันนี้นะคะ31 พฤษภาคมวันนี้นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าก็ลืมไปนะมันก็มีวันสำคัญอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันวิสาขบูชาเนาะที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนานะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จปรินิพพานนะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแต่ว่าหลายคนในกรุงเทพบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นอุปสรรคเป็นอย่างยิ่งนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมขังจราจรนี่แบบโอ้โหติดขัดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะเนี่ยบางจุดน้ำท่วมรอระบายนะบนผิวจราจรนะคะก็เห็นบอกว่ามีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่ว่ามันระบายช้าน่ะก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใช้โอกาสนี้หาเสียงเลยค่ะนี่แหละมันมีอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะที่คนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าแก้ไขก็คือเรื่องน้ำท่วมนะ1 ใน 3หรือว่าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยส่วนใหญ่คนกรุงเทพอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพหมายถึงว่าคนก็พร้อมอยู่แล้วนะที่จะจัดจ่ายเพราะคนทำงานส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีงานทำเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดกันแต่ว่าเรื่องที่คนกรุงเทพเรียกร้องมากที่สุดก็คือเรื่องของนี่แหละน้ำท่วมนะรอระบายเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยไม่กี่อย่างประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าแถวถนนวิทยุอะค่ะโอ้โหนะคะมีต้นไม้ล้มด้วยนะคะนะก็น่าจะหนักอยู่นะเดี๋ยวไปดูบ้านพี่หมอกันไปหน่อยนะคะแถวๆนนทบุรีนะคะตกหนักเหมือนในเมืองหรือเปล่าวันนี้นะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับแป้งหลังใหม่พอได้ถ่ายนิดหน่อยแป้งโอ้มอที่อสมทตกน่าดูเลยน้ำท่วม
0: น้ำท่วมนี่แหละเป็นปัญหาหนักมากเลยตรงหน้าช่องเต้าเนี่ยค่ะมันเป็นซอยที่ต่ำอะพี่หมอเน
1: าะใช่ครับเมื่อกี้ตอนนั้นพี่ไปจัดสดนะครับไปที่โดนไปสองรอบต้องจอดโอ้มาจะกลับได้นะ
0: จอดแล้วก็พายเรือจอดแล้วพายเรือเข้ามา
1: ครับถามว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานสิครับ

0: โอ้โห
1: เมื่อวานนี้
2: เมื่อวานหนักใช่ไหมครับ
1: วันนี้หนักมากมากนะครับใช้คำว่าท่วมนะท่วมจนกระทั่งมาถึงเช้าเลยนะครับตรงแถวชัยวัฒนาตรงหน้าแมคโครนะ
2: ค่ะโอ้โหท่านลงโดยจริงๆเนาะ
1: ครับ
2: เนี่ยค่ะ
1: ก็ต้องทำใจก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนั้นก็น่าจะเป็นวันที่หนักแต่วันนี้ก็เป็นวันที่งานของไซแฟคก็เลิกด้วยอะไรด้วยปิดขนาดนั้น
2: ไทเฟกอานูก้า2026ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงโอ้แล้วนี่คือขนาดรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าถึงแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่
2: รถก็ยังเยอะอยู่นะในที่เมืองทองนะคะ
1: ครับนี่เข้าไปติดอยู่วันแรกที่เขาเปิดงานวันเปิดงานวันแรกที่เขาเข้าไปนะพี่ก็
2: เข้าไปติด
1: ให้
2: นึกภาพ
1: ให้ลูกก็ไป
2: นึกภาพของเข้าไปติดอยู
1: ่
2: ให้ลูกไปไหนก็ไม่ได้เลย
1: ไม่แนวรถออกไม่แนวรถไปก็เลยพอเลิกงานโอ้ติดอยู่สองชั่วโมงพี่ตี้ก็ไม่ให้แม่ออกนะหมายถึงว่าไม่รับคนเนี่ยพี่ตี้เขาจะรับเฉพาะคนต่างชาติแล้วพี่ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพปากเกร็ดนะบอกว่าเนี่ยไล่จับกันทุกวันเลยแท็กซี่ตัวนับคนที่รายการเรานี่ท่านผู้ฟังที่ขับรถแท็กซี่เยอะนะตำรวจไล่จับทุกวันก็ไม่ยอมรับกับแค่กับคนไทยถ้าจะรับต่างชาติรับเหมาที่ก็เรียกอยู่กันก็ขนาดตรงในตรงนั้นนะตรงอิมแพกมาถึงอีกคลินิกของในซอยแจ้งวัฒนะ43ตรงนั้นบ้านเดินมาถึงกิโลกว่าๆเนี่ยเขาบอกคิดเท่าไหร่นะ350โอ้ยพี่บอกว่า
2: ไม่ไปแต่ว่าเขาเรียกเลยเหรอไม่ต้องกดมิเตอร์อะไรเลยเหรอ
1: เขาบอกตรงบอกไม่กดมิเตอร์นะครับ
2: ไม่กดนะขอ350
1: จับใจใช่แล้วเดินมาเดินไปเรื่อยๆเดินพอดีมีลูกมีแขกนัดพบกันใช่ไหมเขาก็เลยมารอทั้งนอนนัดเวลามันก็เลยเวลาไปทั้งสองชั่วโมงเขาบอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปรับเองผมไปรับตะกอนหลับขับรถไปรับพี่ก็เดินมาเรื่อยๆก็ขับรถไปคือไม่ใช่อะไรคืออะไรเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคุ้นชินกันแล้วนะบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของเราก็ไม่ได้ว่านะคนที่ขับรถสาธารณะพี่ก็รู้จักเยอะแต่รายการเรานี่เยอะมากๆคืออะไรนะวันนั้นพี่ก็ถึงบอกเฮ้ยพี่
2: ขับแท็กซี่อยู่เพียบ
1: ก็ไม่เป็นไรครับแต่พูดได้ฟังว่าโลกเรานี่มันทุกวันนี้น้องสไลด์เรื่องฤดูกาลต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะจริงบอกว่าทุกวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนที่1
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เราก็เห็นว่าแต่ร้อนมากๆแม้กระทั่งฝนตกแต่ยังร้อนอากาศนี่มันโอ้โหเหลือเกินจริงนะ
2: ก็ขนาดฝนตกก็ยังร้อนอ่ะ
1: ใช่
2: ฝนตกน้ำท่วมอยู่อากาศก็ร้อนนะคะ
1: ครับ
2: จะมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะยิ่งหนักกว่าเดือนนี้พี่หมอแรงเท่าไหร่ตกท่วมมากกว่านั้นไม่รู้ใครพูดนะเนี่ยเราก็ทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยตายมนุษย์นี่คือต้องแบบว่าดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันใหญ่อ่ะพี่หมอเน
1: า
2: ะ
1: ครับสถานการณ์เยอะแยะไปหมดวันนะโหมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะทีนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องภูมิอากาศต่างๆนี่เราก็ต้องคอยปรับคอยแก้กันไปในช่วงแต่ละวันนะต้องอาจจะมีวางแผนแต่นี้เวลาก็มีส
2: ั
1: ญญาณเตือนนะครับกรมอุตุเตือนเราบางทีเราก็ดูนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อย่างกรุงเทพเนี่ยก็ดีนะครับเมื่อวานพี่ก็ไปงานที่ไอเอเชียติกพี่
2: เจริญกรุงเลยฮะ
1: เจริญกรุงออกจากบ้านคิดว่าโอ้โหวันนี้จะไปทันไหมเนี่ยก็ไปงานก็เปิดตัวสินค้าพี่ก็ได้รับเชิญไปพี่ก็ขับพี่งานก็สองทุ่มพี่ออกจากบ้าน6 โมงประมาณเกือบ6 โมงแล้วมันมาติดอยู่แต่หน้าบ้านนี่แหละครับคอยจะขึ้นทางด่วนได
2: ้ออกมาเพื่อจะ
1: ติ
2: ดเลย
1: ใช่พอขึ้นไปบนก็ยังชั่วติดอยู่ตรงหน้าปากซอยประมาณชั่วโมงกว่า
2: แต่กว่าจะได้ขึ้นทางด่วนก็หนักเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ดีที่ไม่หนัก
2: นี่ค่ะก็แสดงว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยที่มันมีทุกมุมเมืองเป็นใยแมงมุมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือสุดท้ายแล้วเราก็ยังขับรถดีๆนะที่หมอนะเอาจริง
1: ๆมันเรื่องของอย่างนี้ครับ
2: ความ
1: เรื่องความสะดวกเพราะว่าเราไปแต่ตัวเราไม่ได้ไปแต่ตัวอย่างกับไปงานพวกแสดงสินค้าพวกอะไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนกับไปเนี่ยมันไม่ไปดูเฉยๆบางคนซื้อโอ้โห
2: มันต้องซื้อของด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
2: ฮะแล้วยิ่งไปเจอของถูกใจของราคาแล้วมีโปรโมชั่นโอ้โหพี่หมอเอ้ยซื้อกันสนุกสนาน
1: วันนั้นนะพี่ไปเดินได้ครึ่งไม่ถึงครึ่งงานหรอกพอไปบ่ายแล้วก็ปู่ก็แจกของอะไรก็ต้องอย่างเป็นงานเรื่องของอาหารนะมันอาหารที่แบบมันเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มันค่อนข้างจะไฮเทค
2: มีเวลาม
1: ี
2: เวลาจำก
1: ั
2: ดใช่ไหมคะ
1: ไอเทคหมายถึงว่ามันมีอาหารที่พัฒนามันเป็นอาหารรุ่นใหม่ๆอ่ะเป็น
2: ยกไปเป็นเรื่องของ
1: นวัตกรรมใช่นวัตกรรมที่แปลกๆใหม่ๆนะโอ้ไปถึงให้ชิมโอ้ชิมกันเยอะไปหมดอ่ะชิมกันจนตรงกลางวะ
2: ต้องชิมด้วยแจกก็อยากจะเอากลับไปให้คนที่บ้านชิมบ้างนี้เนาะก็คือ
1: ครับแต่ก็มีขายด้วยครับมาเขาขายด้วยขายก็ขายราคาถูกไงคนเคยซื้อกัน
2: เนี่ยให้ไปรถไฟฟ้ายังไงอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งมันต้องไปได้
1: รถไฟฟ้าก็ใช้เยอะนะถ้าที่ขับรถไปดูไอ้ตัวคุมลงเยอะเหมือนกันครับใช้เยอะนะใช้เยอะครับใช้เยอะอยู
2: ่เนี่ย
1: ครับก็มีสองสถานีก็วันนี้น้องศิวรายจะพูดเรื่องวันอะไรนะพี่วันมะวิสาขบูชาแล้วก็
2: วันวิสาขบูชากับวันวัตถุบริโลกมาตรงกันพอดีค่ะ
1: เมื่อกี้นี้กับเมื่อเพลงเมื่อกี้ก็เรียกว่าอยู่ด้วยความดีใช่ไหมอยู่เพื่อความดี
2: ใช่อยู่เพื่อความดีใช่ไหม
1: อยู่เพื่อความดีทีเนี้ยมีท่านผู้ฟังท่านก็ถามว่าไอ้คำว่าอินทรีย์มันส่วนไหนของร่างกายนะกระดามกันนะท่านผู้ฟังก็ลามาถามว่าไอ้คำว่าสิ้นอินทรีย์เนี่ยมันคือสิ้นส่วนไหนของร่างกาย
2: สิ้นอินทรีย์
1: เพลงเมื่อกี้เนี่ยครับเพลงอยู่ว่าความดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ดีนะพี่ว่าคือคำว่าอินทรีย์นี่พี่ว่าคนก็อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันนะคำว่าอินทรีย์
2: สิ้นอินทรีย์แต่งเพลงได้ค
1: ่
2: ะ
1: ที่เรื่องบอกว่าเมื่อสิ้นอินทรีย์ใช่ไหมคือเพลงเนี้ยพี่ดูเราเหมือนกับเป็นการมี
2: ความหมายมันออกค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ความหมายก็คือเหมือนกับว่าแม่ชีวิตมันก็เปรียบกับเหมือนชีวิตคนเราอะนั่นคือเลยว่ามันเป็นคำเตือนน่ะเป็นเครื่องเตือนใจว่าใช่ไหมเมื่อได้เรามาถามตัวเองว่า
2: ละลายสิ้นทั้งอินทรีย์
1: ที่บอกมาละลายสิ้นอินทรีย์ประดับว่าจะชั่วดีมีแต่ชั่วดีประดับว่าในโลกาใช่ไหม
2: อินทรีย์ก็คือร่างกายเราใช่ไหมพี
1: ่
2: หมอ
1: ใช่ครับคือร่างกาย
2: ร่างกายอินทรีย์คือร่างกายเราความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เหรอคะใช่ไหม
1: มันเป็นทุกระบบอ่ะพูดง่ายดีกว่านะ
2: ทุกระบบของร่างกายก็คือเป็น
1: ทุกระบบของร่างกายก็คือเมื่อสิ้นชีวิตนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: คุณเนี่ยคุณวิชัยถามว่าคำว่าอินทรีย์มันคืออะไรเขาบอกผมเคยได้ยินบ่อยแต่ก็ไม่เข้าใจไงคำว่าอินทรีย์ก็คือทุกระบบในร่างกายของเราที่ยังทำงานได้อยู่ใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนไว้ว่าเมื่อเราสิ้นชีวิตอะพูดง่ายๆนะเมื่อชีวิตก็ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นอกจากคุณงามความดีหรือว่าผลงานที่เราได้สร้างไว้ใช่ไหมอย่างนี้แหละคือก็บอกว่าขึ้นอินทรีย์เนี่ยมันก็บอกว่าก็บอกเมื่อสิ้นอินทรีย์เนี่ยทรัพย์สินที่เราทำอะไรมาเนี่ยเป็นของโลกทั้งหมดอ่ะคือแค่เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะร่างกายของคนเราเนี่ยก็มันก็ไปสู่ธรรมชาติใช่ไหมมันก็ง่ายๆนี่เองอ่ะนะก็เหลือแต่ ความดีใช่ไหมที่เป็นของเราเป็นอนุสรณ์ชีวิต
2: เหลือแค่ความดีเท่านั้น
1: หรือมีแต่ชื่อเสียงมีแต่คุณงามความดีที่เราสั่งสมไว้บนแผ่นดิน
2: นี่คือสูญสลายหายไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: ไม่เหลือละสิ้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมด
1: แล้วนั่นทีนี้
2: มันคือที่มาของบาลีนี้
1: ใช่ใช่ทีนี้มาถึงวันนี้นะคือที่วันมาฆบูชาเราก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่อย่างกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ใช่ไหมระดับกันปรินิพานนี่ก็วันนี้เป็นวันที่มันสำคัญใช่ไหมครับก็วันตรงกับวันประสูติสัตรู้และปรินิพานนะซึ่งเป็นวันเป็นเดือน6ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มาประจบกันในวันเดียวกันใช่ไหมต้องเป็นสีมาตรจัน
2: อันนี้ก็
1: ใช่ครับก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นคติธรรมเหมือนกันก็เลยจะให้เห็นว่าเกิดตรัสรู้และปรินิพานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเหมือนกับเพลงจริงจริงเลยนะฮะแต่ทีนี้เราก็พูดให้ลึกเข้าไปนิดหนึ่งก็ต้องแสดงว่ามันเป็นวันนี้วันที่เรารำลึกถึงวันประสูติสัตรูปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือชาวพุทธทั่วโลกนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆก็ว่าได้นะจะเป็นวันที่สำคัญที่ทำบุญตักบาตรเวียนเทียนอะไรฟังเทศฟังธรรมอะไรประมาณนี้นะแค่นั้นในความหมายใช่นั่นนะก็เลยทำให้เรามันเป็นคำสอนเหมือนกันคืออะไรว่าการกรองที่พวกคนนี้ไปเวียนกันจ้างเวียนเทียนแต่ไม่รู้ความหมายนะครับ
2: ถามก็บางทีตอบไม่ได้ว่าไปเวียนเทียนทำไม
1: ครับก็พวกพูดง่ายว่าเราก็ไปเวียนก็เพื่อก็รำลึกถึงคุณพระพุทธประจำพระสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้าอันด้วยนะที่บางคนก็สวดมนต์สวดอิติปิโสสวดอะไรก็รอบๆไปใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งเวลาเราไปฟังเทศเนี่ยส่วนใหญ่พระท่านก็คงจะสอนนะครับสอนถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแหละพี่ว่าอย่างนี้นะเกิดขึ้นให้รู้ความจริงของชีวิตว่ามนุษย์เรานั้นนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดแก่เจ็บตายอ่ะที่เขาว่ากันไปนะฉะนั้นเมื่อชีวิตเราอยู่เนี่ยเราก็ทำแต่ความดีทำประทำบุญทำแต่สิ่งที่เป็นบุญนะโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นบุญไหวเวียนเทียนก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ถือว่าทำบุญแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวันที่น่าจะทำให้เราเนี่ยย้อนถึงสิ่งหรือว่าคำสอนของพระสมณพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยนะว่าละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสคือความหมายของเราคิดดูเดี๋ยวแค่สามคำเนี่ยละชั่วทำดีทำชีวิตให้ผ่องทำจิตให้ผ่องใส
2: เห็นมากเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ที่นี่แต่ความหมายลึกมากนะนุสเลยนะก็บอกว่าคนเราอ่ะนะครับคำว่าบุญเนี่ยมันบุญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นการคิดการพูดการกระทำก็คือพวกศีลนั่นแหละก็คือศีล5อะไรประมาณนี้นะแล้วก็จังบอกว่ามนุษย์เราที่เวียนกันอยู่ทุกวันนี้ที่ตัดอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะเนื่องจากกิเลส3ตัวกิเลสที่หนาที่หนักหนาสาหัสก็คือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในทุกมนุษย์ทุกตัวคนนะแต่ว่าอย่างที่คนเราถ้าพระเจ้าบอกท่านสอนให้ละโลภนะละความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงให้มันหมดไปใช่ไหมฮะถึงจะคือคนเราถ้าเกิดมันไม่ยึดกับสามสิ่งนี้มันคือไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์คือในหลักพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้ยากนะเหมือนไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจนะเรื่องฟัง
2: แต่ว่ามันปฏิบัติยากเหลือเกินเน
1: า
2: ะ
1: ยากมากครับ ดยเฉพาะเรื่องความโกรธอะไรเนาะ

0: ื่องความโกรธเลยนะโอ้โหมันรุนแรงมากๆเลยไปว่าสามีภรรยาไม่ว่าเพื่อนพูดผิดนิดเดียวขับรถปาดหน้านิดเดียวโอ้โหเป็นเรื่องแบบฆ่าเลยใช่ไหมทะเลาะกันชกกันความโลภความ
1: ร้ายก
0: ันเนี่ยใช่ฮะทีนี้ก็บอกว่าวันนี้วันมาฆ่าบูชาเนี่ยส่วนใหญ่จะพระท่านสอนถ้าคนได้เข้าวัดอะไรนะฟังพระท่านก็จะเตือนขัดเกลาเรื่องของกิเลสทั้งสามตัวนี้แหละคือให้ให้รู้จักคำว่าความโกรธนะว่าภัยของความโกรธเป็นยังไงภัยของความโลภเป็นยังไงความหลงเป็นยังไงใช่ไหมถึงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญเลยบอกว่าอาจจะเป็นวันหนึ่งที่เช่นคนเราที่เคยโกรธใครผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆวันนี้ก็เป็นการให้อภัยเป็นการทำบุญเหมือนกันนะคือบุญนี่เราไม่ได้ทำด้วยว่าให้ทานหรือว่าให้เงินทำบุญนะแต่ว่าให้อภัยก็เป็นบุญได้เหมือนกัน
1: หมายถึงว่าภัยคนที่เรากำลังโกรธอยู่ไม่ถูกใจอย่างนี้เหรอพี
0: ่
1: หมอ
0: ใช่เราโกรธ
1: ให้อภัยวันนี้
0: อาฆาตใจก็เลิกโกรธไปเนี่ยนะทำจิตให้ผ่องใสไงเพราะว่าไอ้คำว่าทำจิตให้ผ่องใสทำจิตก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังนินทาคนโน้นยังว่าคนนี้ยังเห็นอะไรที่มาอาฆาตใบปยาบาทคนไอ้นี่เคยทำกับเราเราก็จะต้องจัดการมันอะไรต่ออะไรเนี่ยรอจังหวะที่ว่าแค้นปิดปีก็ไม่สายอะไรประมาณให้มันเลิกกันไปเสีย
1: อันนี้ก็คือแค้นฝังหุ่น
0: เนี่ยเขาเรียกว่าบุญกับบาปอ่ะมันเริ่มต้นที่มันเริ่มต้นที่คิดนะเริ่มต้นที่จิตใจของเราเนี่ยใช่ไหมคือที่ในศีลห้าแค่ศีลห้านี้โอ้โหแหมก็มันทำให้เราเนี่ยจิตใจผ่องใสได้เลยนะพี่ว่านะนั้นก็ไม่ทำชั่วไม่ก็ทำความดีทำจิตมันก็ของบริสุทธิ์ผ่องใสได้แล้วทีนี้พี่ดูฟังเพลงเมื่อกี้พี่สะท้อนเหมือนกันเลยว่าร่างกายคนเนี่ยใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องของการที่ร่างกายเราเมื่อเราตายมันก็ร่างกายเราก็เหมือนกับยืมธรรมชาติมาใช้พอเราสิ้นชีวิตมันก็ลงใช่ไหมกลับไปสู่ให้คืนธรรมชาติเข้าไปแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรว่าจิตของคนเราพี่บอกว่าอยากให้คนเราเข้าใจคำว่าพบหน้าภูมิพบข้างหน้าที่เราจะไปเพราะจิตมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะจิตของเราที่คำว่าจิตบริสุทธิ์ผ่องใสพวกนี้นะก็คนเราตอนที่ชีวิตมันจะสิ้นในนาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าจิตเราบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยเขาบอกว่าอบายภูมินั้นได้เลยว่าไม่ไปนะอาจจะไปพบภูมิที่ดีนะฮะภูมิที่ดี
1: นั้นมันจะดีกว่าปัจจุบันไหมจะดีกว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ไหมพี่หมอคำว่าพบภูมิที่ดีเนี่ย
0: กับพบภูมิที่ดีมันอยู่ที่การสั่งสมบุญ
1: ของคนนั้นๆนะคะ
0: ใช่ครับสั่งสมบุญบารมีสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมโดยเฉพาะจิตนั่นคืออะไรเราต้องเข้าใจคำว่าจิตของสายจิตนี่นะจิตของคนโอ้โหมันที่เนี่ยจริงๆเราอยากให้คนไทยเราเนี่ยให้เข้าใจเรื่องคำว่าจิตนะครับกำลังจิตพลังจิตอันนี้เป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเราสิ้นชีวิตนะร่างกายเราทิ้งร่างแล้วแต่จิตเราไปเลยไปเข้าสู่ร่างอื่นนะอาจจะไปสู่ร่างสุนัขร่างแมวร่างสัตว์เลี้ยงฉันอะไรมันเป็นที่หมายอยู่ที่จิตที่เราทำไว้นะที่บอกถ้าห้าศีลข้อห้าตั้งห้าข้อนี้ทำได้ก็เอาใบยภูมิไม่ไปแล้วนะอาจจะไปที่ดีขึ้นดังนั้นท่านของคนเราบอกโอ้โหมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอะไรเราเองนะไม่รู้เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ถึงได้มาชาตินี้เรามาเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องปลูกฝังต้องให้คนรู้จักสั่งสมพลังจิต ็คือด้วยการทำสมาธิแล้วก็เจริญสติมันก็มีพลังจริงๆน้องสลายพี่ก็จริงๆแล้วนะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวตนเพราะปัจจตังก็คือรู้ด้วยตัวเองพี่ก็ฟังพี่ก็ฟังนะเดี๋ยวนี้รายการของอสมทเราหลายช่องนะเขามักจะพูดเรื่องของการพูดถึงเรื่องของหลักธรรมเป็นเยอะกันเยอะขึ้นนะคือทำให้เวลามีเหตุร้ายหรือมีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆว่าพูดไปเรื่องสุขภาพจิตที่สำคัญมากเพราะเรามุ่งไปแต่เรื่องร่างกายเราพูดบ่อยในรายการเสพสมทเนหากับสุขภาพจิตอะไรเราก็พูดถึงเรื่องร่างกายนะฮะมีหมอโน่นหมอนี่มาแนะนำเรื่องแก้ปัญหาเรื่องระบบต่างๆร่างกายเราเนี่ยมีปัญหาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าละเลยเรื่องของสุขภาพจิตจิตใจนี่
1: ซึ่ง
0: เรื่องพลังจิตนั่นคืออะไรกำลังสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากมากนะก็เราคือจริงๆเนี่ยเวลาอย่างกับหมอเนี่ยหมอเป็นคนที่ทุกคลีเรื่องของการโรคโดยว่ากรมสุขภาพจิตก็จะเห็นถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะแล้วก็ทำไมถึงเลือกสุขภาพกรมสุขภาพจิตต้องอยู่ในลองคิดตั้งกรมเลยไม่ใช่ในน้อย
1: นี่ถือว่าใหญ่มากเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่ครับใหญ่แต่เรื่องว่าด้านจิตมันไม่แพ้กับร่างกายเลยนะบ้านเราเวลาบอกผมพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตคิดว่าคนบ้าหรือคนประสาทแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นความบกพร่องของจิตในบางขณะใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ที่เขาบอกว่าโอ้ยหมอสุขภาพจิตนี่ไม่ว่างเลยนะคือในภาวะของเราเวลาเครียดแพนิคอะไรที่เราเป็นกันบ่อยเนาะมันจิตครับร่างกายเรามันกระทบจิตใจเรามันกระทบเยอะทุกอย่างเลยโอ้ยเนี่ยอะไรมันมากระทบเราเยอะเราโกรธปั๊บเนี่ยโอ้มันใจเรามันร้อนมันกระทบเราอย่างแรงเลยนะนะโลภก็เหมือนกันหลงอันทุกอย่างมันก็มากระทบจิตเราแต่ถ้าจิตถ้าเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะจัดระดับว่าเรามันเครียดแค่นี้มันเราสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าปล่อยวางอะไรที่มันผ่านพ้นไปได้โดยไม่กระทบมากมากนะไม่ถึงกับต้องเป็นแพนิคไม่ถึงกับต้องนอนไม่หลับนะปวดหัวมันเวลาเราบอกว่าไปหาหมอหมอบอกท้องเสียที่ต้องเสียแต่ว่ามันไม่ได้มีเชื้ออะไรเลยนะต้องบอกเอาไวรัสลงกระเพาะคือความเครียดมันคุมในหลายระบบนะพอนอนไม่หลับปุ๊บทีนี้ไปเป็นเรื่องเลยน้องสไลนอนไม่เต็มที่นอนไม่มีคุณภาพเนี่ยนะรวนเลยครับเคมีในสมองรวนสารสำคัญฮอร์โมนหลายๆตัวที่วันก่อนที่อาจารย์ประจักษ์ท่านพูดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เซโดโซนิน
1: ในยูทูบอ่ะคือไปฟังแล้วดีมากเลยที่หมอเนาะที่หมอส่งมาให้ดู
0: ครับอาจารย์ประจักษ์นี่มาหลังต้องเชิญท่านมาพูดหน่อยก็ได้นะเนี่ยวิจิตรท่านถือว่าเป็นในตัวตนท่านอ่ะเป็นผู้มีประสบการณ์นะแล้วก็ท่านพูดถึงในแนวของด้านจิตใจด้วยในแนวสุขภาพจิตด้วยไง
1: ได้เลยพี่หมอก
0: ็
1: คืออยากจะเชิญมากแต่ว่ากลัวว่าอาจารย์จะไม่ว่างอาจารย์แบบเป็นหมอชื่อดังหมอดังเลย
0: ดังระดับประเทศเลย
1: ก็พี่ก็ใครก็รู้จักอ่ะหมอพันศักดิ์อ่ะ
0: ครับพี่ก็ไปอยู่ในแวดวงจากไอของอาจารย์อักเสงศักดิ์อาจารย์วงศักดิ์นะท่านก็พิท่านปรมาจารย์นะพวกศาสตราจารย์นะก็อยู่ในที่เดียวกัน
1: ใช่ค่ะน่าสนใจเนาะ
0: ก็ไอ้ที่ว่านะไอ้เรื่องของปัญญาคืออะไรว่าคือคนเราอ่ะทุกวันนี้เราก็ต้องมาต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าด้านกายด้านจิตใจนะคือน้องสิวไลอ่ะพี่ว่าพวกเราน้องสิวไลเองนี่ก็ผ่านคนนี้มีแฟนคลับเยอะท่านผู้ฟังเรานี่นะที่บอกอะไรว่าเราเห็นนั้นที่คนที่มาปรึกษาเนี่ยไม่ว่าปัญหาร่างกายเนี่ยปัญหาเรื่องเพศป เอางั้นกันแสดงว่าเรื่องของสิบสมเสน่หาเรานี่ปัญหาเรื่องเพศเรื่องการครองรักครองเรือนเรื่องความบกพร่องทางเพศเนี่ยถ้าเราพอมาดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นสาเหตุจากร่างกายอย่างเดียวมักจะมีด้านสุขภาพ
1: ใจด้วย
0: ด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอดังนั้นเวลาแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ทั้งสองทางจะมันต้องร่างกายด้วยจิตใจด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เดี๋ยวนี้อะไรที่บอกว่าต้นสุขภาพจิตเนี่ยหรือจิตแพทย์นะครับหรือนักจิตวิทยาเนี่ยแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาด้วยกันคำแนะนำแล้วอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่เดี๋ยวนี้มียานะครับเนื่องจากว่าสุขภาพจิตนั้นมันถูกควบคุมด้วยการหลั่งสารเคมีในสมองซึ่งมันมีหลากหลายหลายตัวมากเลยแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้มันเรื่องไม่ใช่บ้านเราโลกเนี่ยมันปัจจุบันมันวิวัฒนาการนะเรื่องรักษาพวกอาการที่ความผิดปกติของด้านสมองนะเรื่องหลั่งสารที่สำคัญเนี่ยโดยที่ถ้าไปพบอย่างนี้นะแล้วการกินยาเหมือนกันยานอนหลับก็กินได้นะแต่ต้องกินอยู่ภายใต้ของคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับการกินต้องกินอย่างไรไม่ให้ร่างกายเรามีผลหรือต้องเสพติดกับยาหรืออะไรต่างๆมันขอไปพบคุณหมอนะอย่าไปทำอะไรอย่าไปคิดว่าเอ้ยกินในนี้ก็ได้เอานะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดียาพวกยานอนหลับยารักษาด้านสุขภาพจิตเนี่ยตามคลินิกไม่ตามแล้วหรอตามคลินิกมะไม่ค่อยมียกเว้นว่าคลินิกที่มีคุณหมอด้านจิตเวชอยู่นะด้านจิตแพทย์อะไรเงี้ยนะนี่เราก็พูดไปไกลนึกอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องสุขภาพจิตธรรมะช่วยได
1: ้
0: นะอย่างที่บอกว่าพี่ครับอย่างที่บอกพี่ว่าความแข็งแรงของจิตใจระบบความแข็งแรงของร่างกายใช่ไหมสามารถที่จะเดินเหินอะไรต่ออะไรได้หมดแต่ว่าแข็งแรงด้านจิตใจนี่ก็สำคัญมากๆนั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกวันอนุนมัดต้องไอ้นี่โอ้ยสารพัดตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมารับปัญหาเยอะแยะฮะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราความแข็งแรงของสุขภาพจิตเรานะครับวันนั้นเราก็ไม่ต้องไปกุ้มไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติก็คือสะสมพลังจิตนะฮะอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงสมถะวิปัสสนานะถ้าเราพูดตรงนั้นเดี๋ยวก็ตกใจแต่ที่จริงไม่ได้ยากนะพี่ก็
1: อาจจะดูมันแต่ว่าบางคนอาจจะบอกอุ้ยดูลึกเกินไปอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับแต่จะไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันหลักคำสอนก็นะมันที่พี่เห็นรายการหลายๆรายการไปแล้วก็จะพูดถึงสอนว่าทุกวันนะสะสมนั้นพลังจิตด้วยการนั่งสมาธิแค่5นาทีเดินจงกรม15นาทีนั่ง15นาทีภาวนาเอาจิตกำหนดไว้ไม่ให้วอกแวกอ่ะให้เป็นหนึ่งเดียวเอกตะที่เราก็พูดไปเรื่องธรรมะนี่ท่านผู้ฟังแซวเราบอกคุณหมอไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมเลยบอกพี
1: ่ไปนั่งสาธุนั่งพนมมือสาธุกันใหญ่เลย
0: นั่นแหละแต่เราไม่อยากเราอยากให้ทุกคนรู้สึกไรว่าไอ้รู้จักละชั่วทำดีทำจิตให้สงสัยเห็นไหมวันนี้วันสำคัญสำหรับวันนี้แหละคือหลักคำง่ายๆแค่สามคำนี่แหละใช่ไหมละชั่วความชั่วเราไม่ทำนะทั้งหมดอ่ะทำแต่สิ่งดีๆแล้วทำจิตให้ผ่องจิตมันจะผ่องใสได้เพราะอะไรเพราะมันต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตใครไม่อะไรเงี้ยนะไม่กล้าตัดไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่กล้าตัวเองอย่างเงี้ยแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ง่ายๆแค่นั้นเองอะไรนะคือรายการเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยที่เดี๋ยวนี้แฟนคลับเราก็มีเยอะวันนี้มีคนโทรขอเบอร์นกสิวไลไม่ทราบเขาโทรให้ยังไม่รู้
1: โทรมาค่ะก็ยังเพื่อนบุตรชายก็บอกว่าอ๋อพี่หมอให้เบอร์มาแต่ว่าเขาบอกว่าหมอไหนรู้ทราบไหมคะเขาบอกว่าหมอวิวัฒน
0: ์อ๋อโอ้ยจำผิด
1: อยู่ที่โคราชค่ะโทรมาแล้ว
0: อ๋อคือนี่อะไรรายการเราพี่นี่สงสารนะบางคนโทรมาเยอะโทรมา
1: สงสารมากใช่ค่ะตอนแรกก็ยังจับใจความไม่ได้ว่าเออเขามีเรื่องหยดร้อนอะไร ปรากฏว่าเขาเดือดร้อนจริงๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กของคนอื่นแต่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาค่ะพี่หมออ
0: ืม
1: ก็เข้าใจวันนี้รับสายคุยก็เห็นใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้พี่เขาคุยหน้าใหม่จะได้ปัญหาเขาจะได้แบบอย่างน้อยเขาได้ระบายอย่างนี้หัวเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อืมได้ระบายค่ะ
0: ครับนี่เราก็เอาแก้ประมาณนี้นะวันสำคัญวันนี้นะครับขอให้ทำจิตให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: สงบ
0: ใจก็สงบครับนั่น
1: นะใช่ไหมก็หลายคนบอกว่าโอ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยฝนก็ตกเศรษฐกิจก็ไม่ดียิ่งถ้าใครแบบมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านแล้วช่วงหลังนี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นถึงช่วงเวลาวัยหนึ่งอะตอนนี้คนรู้จักคนข้างบ้านหรือจะเป็นญาติป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากนะช่วงนี้พี่หม
0: อ
1: เยอะเยอะจริงๆนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยอ๋ออันนี้รับทราบข่าวญาติเสียรับทราบข่าวญาติป่วยอยู่โรงพยาบาลแอดมิดจ่าลูกหลานบางทีบางบ้านก็อาจจะมีแค่คนสองคนก็ต้องจ้างคนอื่นซึ่งเป็นลูกหลานที่แบบอาจจะเป็นญาติสนิทไปเฝ้าไปอย่างเงี้ยมันจำเป็นแน่เนาะเนี่ยมันเลยต้องทำให้เราต้องเตรียมตัวมากขึ้นนะพี่หมอนะในกับการใช้ชีวิตในอนาคตว่าไหม
0: แน่นอนครับแต่ที่จริงปัจจุบันก็อะไรเขาเรียกว่าการเจริญทางการแพทย์นะหรือด้านสุขภาพเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องก็เรียกว่ายังไง วิธีการตั้งรับนะตั้งรับปรับตัวเตรียมตัวนะเวลาเราเข้าสู่ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยซึ่งจริงๆเราเห็นอยู่บ่อยเลยว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เรื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพักผ่อนน
1: ะ
0: คือสิ่งเนี้ยที่ว่ามันจะต้องตระหนักให้ดีนะแล้วก็ต้องเข้าใจคือการแพทย์สมัยใหม่อ่ะพี่ว่ามันที่เวลเน็ตที่เขาเปิดกันเยอะแล้วก็ทุกเวลเน็ตเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลสุขภาพทางด้านจิตด้วยนะด้านจิตใจเนี่ยที่สำคัญนะก็มีเอาหลักคำสอนหรือหลักปฏิบัติอะไรต่างๆมีเยอะเลยฮะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากแต่ว่าการไปที่ไหนที่ดูแล้วว่าได้ผลจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงนะมีหลายที่ทั้งหลายที่ไปฝึกฟรีไปเรียนฟรีนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่หลายที่เลยนะที่พี่รู้จักก็มีสนใจก็จะแนะนำให้นะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะแล้วก็คือเห็นจริงอ่ะเห็นผลจริงนะแล้วก็ใจง่ายอะไรพวกนี้เอาอย่างนั้นดีกว่า
1: อืม
0: น
1: ั่
0: นแ
1: หละ
0: ก็ค่อยปรับตัวไปครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมีในส่วนของคำถามที่ถามเข้ามาเดี๋ยวพี่หมอจะตอบให้นะคะใครอยากจะฝากไว้หลังไมค์ก็ต้องแป้งรออยู่นะเวลาสั้นๆโทรมาได้ค่ะ022481366เหมือนเดิมพักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์

0: ล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: จารย์นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขออภัยจริงๆในส่วนของเพจนะคะวันนี้เนี่ยทราบแต่ว่ามีผู้เข้าชมนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามีคำถามไหมนะคะมันเหมือนมันไม่โชว์อะไรบางอย่างค่ะพี่หมอ
1: คร
0: ับอ๋อแต่เพิ่งเข้ามาเนาะที่เอกสินคุณป้าหนูวานนะคะเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งเห็นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรายังตอบไม่จบใช่ไหมพี่หมอเรื่องของจดหมายท่านผู้ฟังที่มีอาการเรื่องของเกี่ยวกับลูกอัณฑะลูกเดียวอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลั่งอสุจิบางครั้งเขาบอกว่าการมีลูกอัณฑะข้างเดียวมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยจริงไหมแล้วก็จะไม่หย่อนสมรรถภาพทางเพศเร็วขึ้นไหมคะพี่หมออื
1: ม
0: ข้างเดียวข้างเดียว
1: ข้างเดียว
0: ใช
1: ่ถ้าถามว่าม
0: ีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่ามันเสมอไปไหมคะ
1: อ๋อไม่เสมอไปครับที่จริงไงเรื่องต่อมไอ้มะเร็งต่อมลูกหมากอะไรนั้นนะมันไม่ใช่มีสาเหตุมาจากการที่มีอัณฑะข้างเดียวนะไอ้เรื่องอัณฑะข้างเดียวนี่จริงเราเคยได้ยินบ่อยนะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ตอบมานานเลยเรื่องอัณฑะข้างเดียวเมื่อก่อนผู้ชายตกใจมากเลยนะว่ามันกลัวว่าแต่สมรรถภาพทางเพศจะไม่ดีเหมือนกับคนที่มีทั้งสองนะทั้งสองข้างแล้วก็กลัวไม่มีลูกบ้างไม่มั่นใจตัวเองต่างๆนานาเราก็เคยให้คำปรึกษาว่าที่จริงลูกอัณฑะนี่บางทีอาจจะที่มันมีข้างเดียวนี่บางทีมันอาจจะไม่ออกมาข้างในก็ได้จะอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการที่มีลูกยากก็ไม่ใช่ก็มีคนที่มีลูกอัณฑะข้างเดียวเนี่ยก็สามารถมีลูกเยอะแยะไปครับ
0: ค่ะแต่ฉันไม่ต้องกังวลไหมหรือว่าในเพื่อนดูถ้าจากจดหมายนี่คือพี่แกกังวลนะว่
1: าม ัน
0: ต
1: ้
0: องมีโอกาสเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องมะเร็ง
1: คือเวลาสมัยนี้นะคนที่มีปัญหานะครับโดยเพราะมีความกังวลเรื่องของความผิดปกติของอวัยวะต่างๆพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากลูกอัณฑะนะก็เดี๋ยวนี้จะไปหาคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับคือถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นยังไงนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมะเร็งก็ดีนะเรื่องของที่เขากังวลกันนะว่าน้ำอสุจิไม่มากกลัวมีลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันตรวจได้หมดครับนะถ้าจะให้ดีพี่ว่าต้องน่าจะไปพบคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะอาจจะไปตรวจพวกอันซาตาวลูกอันท่าดูว่าเป็นยังไงที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมหรือมีความบกพร่องอื่นๆหรือเปล่านะโดยเฉพาะเวลาตั้งผู้หญิงนี่บางคนตกใจที่ทำไมสามีของเราสามีฉันไม่มีลูกอัณฑะข้างเดียวนะหัวนู่นหัวนี่ต่างๆแต่ที่จริงไม่มีปัญหานะนะตอนนี้เคยเมื่อก่อนนี้จดหมายถามมาเยอะนะที่ในคอลัมน์เสร็จผมเนี่ยว่าลูกอัณฑะข้างเดียวแล้วเนี่ยถ้าลูกออกมาจะไม่แข็งแรงไหมเชื้อน้ำเชื้อจะน้อยไหมเลยไหมไม่เลยนะที่เคยตอบเคยบอกว่าเคยแนะนำไปนะพอเสร็จแล้วก็ไปมีลูกนะครับแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศได้ปกตินะไม่ได้มีความหย่อนสมรรถภาพทางเพศบางคนโอ้ควรจะเตือนไว้นู่นไม่เลยครับ
0: ค่ะก็ประมาณนั้นเนาะไม่ต้องกังวลมากนะพี่หมอเนาะ
1: ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวล
0: ค่ะใช่ค่ะก็สมรรถภาพทางเพศอายุ45ก็รักษาได้นะพี่หมอเนาะ
1: รักษาได้ครับ
0: พี่หมอเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับเจ้าของจดหมายฉบับนี้เนาะก็พี่หมอให้เบอร์โทรสักนิดนึงนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเชิญค่ะ
1: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
0: ค่ะ งสุดโตมาได้เนาะช่วงสายๆหน่อยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ถ้าใครรอได้ก็ส่งจดหมายมาเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้ในช่วงรายการของเรานะคะเสร็จสมเสน่หานั่นเองนะคะ1ชั่วโมง21นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้องมอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็

0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทาง

0: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: นี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้า 4:51 นาทีได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะข่าวเช้า 9:55 วิทยุอสมท.ทั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ด้วยนะคะกับเรา2คนเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เป็นเช้าที่กรมอุตุบอกว่าฝนจะถล่มหนักมากวันนี้นะคะฝนเพลงเลยค่ะฝนเพลง2เพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะฝนหนักจริงๆวันนี้นะคะก
1: ็
0: ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมนะคะอันตรายจากฝนตกนะคะฝนตกสะสมด้วยเมื่อวานนี้ก็หนักอยู่เนาะหนักมากนะในกรุงเทพในปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดค่ะลุงโด่ง
1: ครับเมื่อก่อนบอกย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำเหมือนที่มันไม่พรำพรำเลย
0: มันพรำมากเลยนะคะ
1: เวลามันตกเป็นตกหนักหนักนะฮะ
0: ต่างจริงหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้
1: ก็มีคำศัพท์ทางที่ผู้วิชาการเขาเรียกอะไรนะเรนบอม
0: ใช่
1: ใช่ไหมเวลาตกหนักจนน้ำมันท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเหมือนระเบิดฝนเนาะเหมือนฝนแบบว่ามันสะสมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะมัน
1: ตก
0: ลงมาแบบว่าปั๊บเดียวน้ำระบายไม่ทันจริงๆบางที่นะคะ
1: มันโตพรำๆแล้วนะครับ
0: ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะก็ใครที่จะเดินทางจะท่องเที่ยวก็ต้องเช็คลมฟ้าอากาศนิดนึงนะโดยเฉพาะทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะใครจะไปทะเลนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีลมค่อนข้างแรงมากนะคะคลื่นสูงประมาณ3 เมตรแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนตกเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3 เมตรนะคะ

0: ในอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ถ้าฝนตกก็เนี่ย2เมตรถึง3เมตรเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช็คเลยค่ะ1182เพื่อความปลอดภัยเผื่อว่าใครจะแบบอยากจะนั่งเรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะเช็คนิดนึงก็ได้นะมึงนะ
1: ใช่ว่าพวกทัวร์เนี่ยเขาจะถ้าคือสูงเขา

0: เที่ยวเขาบอกว่าเขาว่ายน้ำเป็นก็เตรียมพร้อมมาแล้วเขาอยากจะออกคือไม่ว่าออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุก็มีนะคะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยเอาจริงๆนะลูกของคุณป้านะคะเป็นคุณป้าแท้ๆเลยค่ะไปกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวรวม10กว่าคน13ชีวิตเชื่อไหมว่าเสียชีวิตพี่สาวแต่เนี้ยไม่ได้มีฝนฟ้าคะนองถล่มไม่มีเรนบอมอะไรนะอยู่ๆคนขับเรือเขาบอกว่าเขารีบเหมือนกับเขารับนักท่องเที่ยวไว้อีกกลุ่มนึงอ่ะ
1: โอ้จะทำเวลา
0: ใช่ค่ะคือแบบตะห้อบึงเลยปรากฏว่าอยู่ๆเรือคว่ำค่ะพี่สาวเสียชีวิตที่กระบี่เนี่ยพี่เป็นข่าวไม่กี่วันเนี่ยค่ะลุง
1: โอ้โหคร
0: ับ โอ้โหไปกันทั้งบ้านเลยนะคะ
1: โอ้
0: เนี่ยอันน่ากลัวมากเลยเนาะเรื่องพอรู้สึกว่าตอนแรกก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยวันหยุดหลายวันแล้วก็อยากจะไปสตูลไปหาพี่หญิงดีสักครั้งนึงนะคะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าฝนมันยังหนักอยู่นะทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
1: โอ้ใช่น่ากลัว
0: ก็เช็คก่อนนะเช็คก่อนใครจะไปนะคะ1182นะคะเช็คนิดนึง
1: ครับ
0: หลายจังหวัดที่จะโดนถล่มกรุงเทพก็ไม่รอดนะคะวันนี้
1: ครับถ้าเดือนที่แล้วที่ผมไปภูเก็ตนะครับพี
0: ่
1: ก็จองแบบจองเรือที่จะออกไปพีพีว่าเหมือนกันนะแล้วก็ก่อนไปล่วงหน้าสัก3วันเท่านั้นมันเขาบอกมีมรสุมนะครับก
0: ็
1: ยกเลิกเขาบอกว่าเขาเรือยกเลิกนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกไปได้คลื่นมันสูงผู้ประกอบการเขาก็แฟร์นะเขาก็ยอมแบบว่าไม่เอาเงินพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแลกกับความปลอดภัยครับ
0: จริงนะคะไม่ควรเสี่ยงเนาะคือว่าไม่ว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเก่งมีอุปกรณ์พร้อมบางทีมันก็เอาไม่อยู่เอาไม่ทัน
1: คร
0: ับกับการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ไปนิดนึงวันนี้เอาทันหรือเปล่า6 โมงเป็นต้นไปเปิดแอปต่อตังนะคะไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสการตรวจสอบวงเงินนะคะเติมกันหรือยัง133 บาทอย่างน้อยได้ใช้333นะคะแต่ถ้าคุณเติม40คุณก็ได้ใช้แค่100เดียวเติมเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมตรงเนาะ
1: ครับมันก็จะเหมือนตอนคนละครึ่งนะครับเราก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็
0: เหมือนกันใช่ไ
1: ปติ๊ก
0: ถ้าใครอยากใช้ที่ของ100เดียวมีตังค์แค่นี้เติม40ก็ได้ค่ะก็ซื้อของไป100นึงสมมุติว่ามีตังค์อยู่40บาทฉันจะซื้อของ100เดียวก็เติมไป40ก็ได้สินค้ามา100ไม่ต้องงงนะเพราะว่าหลายคนยังงงไม่หายว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเติมอะไร6 6 7 6 6 8 1 3 3ตัวเลขมันเยอะไปเติม40ก็ได้แต่คุณก็ซื้อสินค้าได้100นึงถ้าเติม133ก็ได้เต็มแม็กเลย200ต่อวันคุณก็ได้สินค้า333บาทเอาแค่นี้ก่อนวันนี้วันแรกนะคะ
1: ใช่ปึ๊ด
0: เนาะ
1: วันนั้นเมื่อวานคือที่บ้านแค่จะไม่ให้งงนะก็ซื้อของวันละ300บาทเราจะจ่าย120แล้วมันจะไม่เกินในส่วนที่เราต้องออกเองคำนวณง่ายๆอย่าเกิน300อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่วิธีคิดบางคนเลยที่ไม่ตีบ้างก็ได้ซื้อของกินวันละ100ก็ได้จ่าย40 บาท
0: คือปกติเราใช้เงินวันละ100บาทอ่ะคุณก็วันนี้คุณใช้40พอแค่นี้เอง
1: ใช่มัน60 40แล้วตรงนี้มันคิดง่ายนะมันจะไม่งงละเพราะมัน60 40
0: มันจะได้ไม่งงปกติฉันซื้อกับข้าวสมมติตอนเช้าใช่ไหมกับข้าวมันถูกนะตอนเช้าแม่ค้าน่ะเป็นอาหารแบบอาหารกล่องเหรอเนาะน้องๆเนาะสมมติเราซื้อ2อย่าง50บาทข้าวแกงแล้วกันเนาะแล้วก็เนี่ยสแกนไปแล้วแต่เราเติมเงินไว้สัก40นะเราก็จ่ายเองแค่20บาทเองนะไอ้50นั่นน่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละเอาแค่นั้นพอนะถ้าเราอยากประหยัดเพราะว่าเราจะได้ใช้ไปนานๆหลายวันนะ 1,000 บาทถ้าเราใช้ไปวันละ100ก็เราใช้ได้ตั้ง10วันนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราจะ
1: คำนวณ60 40ได้ละจะไม่งง
0: อันนั้นแหละจะได้ไม่งงแต่ถ้าเราต้องซื้อวันนี้อุ้ยไหนน้ำมันก็ไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีซื้อไข่สักประมาณ10ฟองไหมเราก็จ่ายเป็นแม็กไปเลยค่ะวันนี้รัฐบาลให้200เราออกเอง133
1: ครับ
0: เติมเงินไป133เติมทุกวันนะคะก็เข้า e-wallet นะคะ แล้วก็จากนั้นก็นั่นแหละค่ะแกสแกนจ่ายวันที่

0: ่ายคนละครึ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวระบบมันจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติให้เราไม่ต้องไปนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขอะไรเลยนะคะระบบมันคำนวณให้เองระบบเก่งไม่โกงแน่นอนค่ะวันนี้หกโมงเช้าก็สนุกสนานแน่ๆร้านค้าถุงเงินนะร้านค้าก็เปิดแอปถุงเงินนะคะสร้าง QR code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคืนอุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะติดเหลือตั้ง3ล้านกว่านะคะงง
1: ครับได้กันแทบทุกคนเนาะ
0: ก็จริงๆไม่ได้หรอกถามญาติเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เอาขี้เกียจรำคาญเบื
1: ่ออ
0: ันนี้พี่สาวลูกคุณป้าบอกว่าไม่เอาขี้เกียจเบื่อเฮ้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เบื่อก็เบื่อไม่เป็นไรนะคะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาไม่เอาอ่ะเขาขี้เกียจอ่ะมีอย่างนี้ด้วยอ่ะก็เลยทำให้ติดเหลือค่อนข้างเยอะนะคนกลุ่มนี้เขาลำคาญเหลือ 3.9 ล้านอ่
1: ะ
0: ประมาณนั้นก็ตรงนี้ที่เหลือรัฐก็ไม่ได้นะคะก็เอาไปใช้อย่างอื่นใช่ไหม
1: ครับผมก็เห็นว่าเขาเก็บไว้เป็นโครงการหนึ่งกับช่วยเหลือต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะสายมันสายมีไหม022481366นะคะน้องฟังรออยู่นะจริงๆมีนัดหมายกับพี่ท้วนที่โคราชนะคะพี่เกโทรมาเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องบัตรทองเรื่องการลงทะเบียนอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวรอคุยนะคะพี่แกโทรมาฝากชื่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะใครไม่สะดวกจะโทรก็โทรมาหาน้องฟังให้โทรกลับก็ได้นะคะ022481366เพราะว่าไอ้เรื่องละเอียดอ่อนบางทีเราพูดเนี่ยมันรู้สึกนี่ทำไมมันง่ายจังเลยไอ้ไทยช่วยไทยพักเมื่อสักครู่ขั้นตอนการจับจ่ายที่ว่านี้นะคะแต่ว่าพอชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาจะทำเนี่ยก็ทำยากไม่งั้นธนาคารกรุงไทยจะมีคนล้นหลามตลอด5วันที่ผ่านมาเนาะน้องๆนะ 25-29 พฤษภาคมเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: บางทีขั้นตอนมันยากแค่เปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้ละแค่สแกนหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ละบางคนนะคะอันนี้ก็เข้าใจผู้สูงวัยเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจกลุ่มเปราะบางอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความกังวลอยู่หลายคนน่ะเยอะก็บอกว่าเยอะนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่แบบที่บอกนี่แหละเบื่ออะไรที่เป็นแบบเนี้ยเขาไม่อยากจะทำอ่ะก็มีเหมือนกันนี่รัฐบาลต้องหาวิธีเนาะอย่าทิ้งทอนนะคะคนกลุ่มนี้เยอะแน่ๆเชื่อเถอะเยอะอย่างน้อย3ล้าน9เนี่ยจริงๆมันมีนะแต่เขาไม่ทำเขาไม่ยื่นเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: คนกลุ่มนี้เยอะแน่นอนค่ะส่วนเรื่องข่าวลือข่าวปล่อยสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเสนอทุนให้เด็กกัมพูชา800ล้านโอ้โหหลายคนเป็นเดือดเป็นแค้นเฮ้ยอะไรอ่ะคนไทยยังจนอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยไปลงทะเบียนกันที่กรุงไทยนะวันนึงไม่รู้เท่าไหร่อยู่ๆก็ไปเสนอให้ทุนเด็กกัมพูชาตั้ง800ล้านเหรอล่าสุดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าไม่จริงนะไม่เคยมีข่าวนี้ไม่เคยมีแนวคิดนะคะอย่าแชร์ต่อนะคะน้องๆ
1: ครับผมช่วงนี้กระแสข่าวที่เกี่ยวกัมพูชาเนี่ยนะมีทั้งเรื่องเปิดด่านนะที่ออกจะเปิดด่านแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วนี่มาเรื่องให้งบเด็กทั้งเดือนนะ
0: ให้งบละนี่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็คนก็เลยไปด่านะกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่จริงนะคะไม่มีอะไรก็อย่าส่งต่อข้อมูล
2: ก่อนเลย
0: ค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะสายมาแล้วนะคะไปรับกันหน่อยค่ะ
2: ก่อน
3: บอกข่าวเล่าความ
2: สวัสดีครับโลครับสวัสดีครับพี่ทีนน้องโลครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่พี่ท้วนใช่ไหม
2: ครับผม
0: พี่ท้วนนะคะเมื่อวานนี้ถามชื่อกันมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ท้วนอยู่ที่อำเภอพี่มายนครราชสีมา
2: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะพี่ท้วน
2: อยากจะทราบไอ้ที่บ้านอาจารย์หลัดน่ะติดแต่สมรสอยู่ครูสมรสอยู่ทำที่เล็กผ่านอยู่ครับทำที่เล็กเข้ามาคู่สมรสก็ได้ทำที่สองก็คู่สมรสเลย

0: ก็อยากกันนั่นตั้งยี่สิบปีแล้วทำไมตีขู่ตำรวจอยู่นี่อยากถามอยากรู้ตรงนี้ครับ
1: คือที่ม้วนเคยมีคู่สมรสใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ไปหย่ากันเรียบร้อย
0: หย่ากันยี่สิบปีแล้วครับ
1: ยี่สิบปีแล้วหย่าเรียบร้อยมีใบทะเบียนจดทะเบียนหย่าแล้วก็พอพี่ด้วนไปลงทะเบียนบัตรประชารัฐแล้วเขาระบุว่าไม่ได้เพราะว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินเหรอคะ
0: ไม่มีทรัพย์สินที่จะขู่สำรวจขู่สำรวจเองก็มีที่พ่อไร่ช่องไร่ครับ
1: ไร่สองไร่ลุงดง
0: มีพอสองไร
2: ่ได้เลย
0: มีงานเดียวที่ทุกวันน่ะ
3: แล้วตอนนั้นหย่านี่เราจดทะเบียนหย่าอะไรกันแบบว่าถูกต้องเลยไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
3: มีเอกสารเลยเนาะจดทะเบียนหย่าแล้วเนาะ
0: เวลาผมยืนค่ายยืนต้นพกว่าผมไม่อยากไปอุทธรณ์อยู่ตรงที
3: ่โอ
0: ้ที่ยืนอุทธรณ์กับธนาคาร
3: ออกไปยื่นอุทธรณ์ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
3: ใช่ไหมครับ
0: ต้องขั้งครับ
3: แล้วผลออกยังครับพี่ยัง
0: นี่ครับบอกติดสำรวจอยู่นะงวดที่แล้วนะทางที่สองนะเข้าคุกทางเหล็กข้าแม่ครูผมก็ผ่านทางสองก็ครูตำรวจก็ไม่ผ่านนี่นะเลยที่ทางที่สามนี่ผมจะทำให้คนว่าจะให้ทำยังไงให้แกทำตรงไหนที่ตรงในงานตรงไหนได้
1: ใครช่วยได้บ้างตอนนี้พี่ท้วนเนี่ยถือบัตรอะไรอยู่บ้างที่รัฐที่ภาครัฐเขาช่วยเหลืออยู
0: ่คือมีบัตรคนจนกับคนพิการ
1: บัตรคนจนมีไหม
0: มีมีฮะมีถูกสูงอายุ
1: มีเหรอคะ
0: มีถูกบัตรถูกสูงอายุครับ
3: มี
0: บัตรผู้สูงอายุการ
1: ผู้สูงผู้สูงอายุไม่ต้องมีบัตรมีบัตรผู้พิการกับเงินผู้สูงอายุแต่ว่าบัตรคนจนไม่มีใช่ไหม
0: ครับไม่มีไม่ได้ครับ
3: ลงแล้วไม่ผ่านใช่ไหมลงแล้วติดคู่สมรส
1: นั่นหก
0: ลงเลยไม่ผ่านมาติดคู่สมรส
1: เดี๋ยวก็ต้องลุ้นรอลงทะเบียนรอบใหม่นี่แหละว่าคุณสมบัติจะผ่านไหมอ่ะพี่ท้วน
3: นี่เหรอพี่แล้วทำไมฐานทะเบียนราษฎรเรามันไม่ขึ้นว่าเป็นการหย่าร้างนะ
0: เงินเด็กผมเงินตรงนี้แหละ
3: เคยไปถามที่อำเภอไหมครับที
1: ่ใครกำลังเช็คอยู่ค่ะน้องดง
3: เออเคยไปถามที่อำเภอไหมว่าสถานะเราเนี่ยเอาใบหย่าไปให้กับอำเภอเขาดูไหมว่าในระบบเราเนี่ยมันขึ้นว่าหย่าร้างหรือว่ามันขึ้นว่ายังว่าสมรสอยู
0: ่ผมเออจิน
3: ไกลบ้านพี่ไปที่อำเภอพี่มายนี่มันไกลไหมครับพี
0: ่10 กว่าโล
3: ใช่ไหมวันไหนถ้ามีผ่านไปเนี่ยถือบัตรทะเบียนหย่าเข้าไปถามทางอำเภอได้ไหมฮะว่าช่วยเช็คในทะเบียนราษฎรให้หน่อยว่ามันขึ้นระบบเราฐานข้อมูลเรามันขึ้นว่าอะไรอ่ะเล่าปัญหานี้ให้เขาฟังอ่ะว่าเวลาเราลงทะเบียนแล้วติดคู่สมรสเนี่ยทั้งที่เรานี่มีทะเบียนหย่าไว้นะครับเนาะ
0: อุทธรณ์ก็ยืนช่องข้าง
1: ค่ะอุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่ผ่านเนาะ
0: ครับ
1: เป็นหลายคนครับก็รอลุ้นรอบใหม่คือตอนนี้เราไม่รู้จะไปต้องไปเช็คยังไงเพราะว่าเดี๋ยวกระทรวงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเช็คต่อไปน่าจะละเอียดกว่าเดิมให้รอบคอบกว่าเดิมว่าเอาคุณสมบัติที่แบบเปราะบางจริงอ่ะบางบางเลยอย่างเงี้ยรัฐต้องช่วย
0: นี่ขนาดลูกเขาได้เป็นผู้เขายังได้เนาะ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่เจ้าหน้าที่เขาพลาดไปรอบนี้เดี๋ยวเอาใหม่รอก่อนนะคะ
0: อาจจะไม่ได
1: ้ทีเดียวทั้งหมดเดี๋ยวให้ลงทะเบียนใหม่นะสำหรับบัตรประชารัฐนะคะพี่ท้วนนะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: คือที่ต่อใดไงที่ตอนหนึ่งงานไหน
1: ก็เดี๋ยวจะประกาศถ้าเผื่อว่าเขาประกาศว่าลงทะเบียนบัตรประชารัฐรอบใหม่เดี๋ยวพี่ทวดเราฟังจากรายการของเราเหมือนเดิมนะคะพี่
0: ครับ
1: นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: โอ้
1: ย
0: สิทธิ์เอ้ยขอบใจแม่หลายเด
1: ้
0: อขอบใจแม่หลายคนดีของสังคม
3: ขอบใจ
0: คุณพระพร้อมเลยสิทธิ์เด้อน้องลงดา
3: ครับครับขอบคุณครับพี่ทวด
0: โชคดีมีชัย

0: บังไฟเดือน6ขอฝนหรอคือให้ฝนหยุดหรือยังไง
1: ไม่ต้องขอฝนเดี๋ยวนี
0: ้
1: เหมือนที่ต้องเบาๆหน่อย
0: ฝนเทอยู่นะฮะบังไฟอย่าเพิ่งมา

0: ขอฝนนะเดี๋ยวบางทีบางปีเขาบอกว่าปีนี้มันแรงก่อนหน้านี้เนาะร้อนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเนาะมีนาคมเมษายนพฤษภาคม3เดือนนะที่เราบ่นเรื่องร้อนนะเขาบอกว่าร้อนเท่าไหร่ฝนก็จะตกเท่านั้นน้องลุง
1: ครับยิ่งร้อนฝนก็ยิ่งเยอะอย่างนี้นะพี่น้อง
0: ยิ่งเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะคนโบราณเนาะอันนี้ไม่ได้อ้างอิงกรมอุตุอะไรนะคะพูดแบบคนโบราณนะคะก็มาดูข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเด็กคนหนึ่งอายุ21ปีเก็บกดความแค้นสะสมมีปากเสียงกับพ่อบ่อยมากปรากฏว่าโดนทำร้ายมานานนับปีนะคะล่าสุดเอาปืนกระหน่ำยิงพ่อค่ะน้องโ
1: บ้โอ้โหจะบอกว่าเป็นปืนของพ่อด้วยป่ะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวนะไม่แน่ใจปืนของใครไม่ยังไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุที่เกิดที่เพชรบุรีค่ะเนี่ยระวังเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องราวครอบครัวก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งตำบลบ้านหม้อนะคะก็ไปพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวผู้บาดเจ็บนั้นพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีแล้วนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือติระดนัยลูกชายวัย21ปีนะคะเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีปากเสียงกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยบอกให้ลูกเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเจ้าของคงยืมมาใช้อ่ะหรือยังไงไม่ทราบนะเขาบอกว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเขาเอามาจอดไว้ที่บ้านอย่างนี้ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันรุนแรงผู้เป็นลูกก็เอาปืนมากระหน่ำยิงพ่อ3นัดจนบาดเจ็บนะคะตอนแรกลูกก็หนีไปนะสุดท้ายตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะกดดันจนสามารถจับกุมตัวได้ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนะคะเอามาสอบสวนก็สารภาพว่าก็ยิงจริงอะที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเคยขู่ไว้ก่อนแล้วเคยเอาปืนเนี่ยมาจ่อหัวและเอาเท้ามาถีบคอและทุบตีมาตลอดหลายปีนี่ลูกให้การแบบนี้นะตอนเกิดเหตุก็นี่แหละเถียงกันรุนแรงเรื่องที่ให้เอามอเตอร์ไซค์ที่ไปยืมเข้ามาเนี่ยเอาไปคืนเขาแต่ก็เถียงประกอบกับเก็บกดเรื่องที่ผ่านมาที่พ่อกระทำต่อตัวเองเขาว่าอย่างนั้นนะจึงเกิดโมโหอย่างหนักชักปืนยิงใส่พ่อ3นัดนี่ค่ะนี่ก็ได้ข้อหาพยายามฆ่านะคะอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะเพิ่มก็คือฆ่าบุพการีด้วยนะคะน้องพงษ
1: ์
0: เนี่ยค่ะในงานข่าวไม่มียาเสพติดไม่อะไรนะแต่เกิดจากความเจ็บปวดและความแค้นส่วนตัวที่พ่อกระทำกับลูกมาหลายปีมันถึงต้องขนาดนี้เลยเนาะ
1: ครับ
0: 21ปีนะคะ
1: นะ
0: น่ากลัวมาก
1: สะสมไว้จนน้ำมันระเบิดออกมานะ
0: จริงเนาะก็สร้างความแค้นให้กับลูกนะกับการกระทำของผู้เป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือใครก็ตามนะเขาบอกว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะความผูกพันในครอบครัวมันจะน้อยลงกว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่สถาบันครอบครัวหรืออยู่สถานการณ์หรืออะไรกันแน่ดังโดงเนาะ
1: ครับผมว่าจะด้วยวิธีเลี้ยงดูปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็เขาก็อยู่กับโลกของเขาอะพี่เช่นเขามีมือถือเขามี iPad เครื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาในห้องของเขาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อก่อนไม่ดูนะถ้าคิดแบบเสาร์อาทิตย์ไปมีกิจกรรมความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกใช่ไหมอย่างเงี้ยบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ไปโอ้โหความห่างมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเด็กอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มี
0: เป็นไปได้เนาะ
1: เขาก็จะเชื่อไอดอลของเขาในเน็ตในโซเชียลต่าง
0: ๆ
1: มากกว่า
0: จริงอันนี้ก็ในอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้เนาะ
1: ครับผม
0: เขามีมือถือเป็นเพื่อนเนาะ
1: ใช่
0: เนี่ยค่ะ ก็ต้องฝากครอบครัวนะบางบ้านอย่างที่

0: บอกนะคะว่าด้วยความที่เด็กเขาไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าอะไรเนี่ยไปพูดมากอะไรกับเขาอะอาจจะแบบขี้บุดหิดรำคาญอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ครับ
0: อืมค่ะ
2: ส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนตำรวจรวบเมื่อวานนี้ตอนเกือบค่ำนะครับช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำนะฮ
0: ะ
2: มือปืนที่ไปก่อเหตุยิงโชเฟอร์แท็กซี่ที่สมุยนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันนี่แหละนะสองกลุ่มกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำนะครับปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยขับแท็กซี่เข้าไปในถิ่นของเขาไปรับผู้โดยสารในถิ่นเขานะฮะไม่พอใจนะยกพวกมา8 รุม 1แปดคนเนี่ยเปิดประตูนะที่มีประตูหน้าสองฝั่งนะฮะแล้วก็กระโดดเข้ามาถีบเขาบ้างต่อยเขาบ้างเอาไม้มาตีเขาจนสุดท้ายเนี่ยมีคนหนึ่งเอาปืนมายิงโชเฟอร์นะฮะมันโกรธกันถึงขนาดนั้นเลยนะขับรถเข้ามาในถิ่นเขาเนี่ยมารับคนเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันถึงขนาดต้องยิงกันนะครับพอยิงเสร็จหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะตำรวจตามจับได้แล้วเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับในแบงค์หรือว่าประกาศสิทธิ์โยธะผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะก่อเหตุที่สมุยนะครับหนีข้ามมาฝั่งตัวเมืองสุราษฎร์ไปหลบอยู่บ้านเพื่อนนะฮะตำรวจบอกตามมาหลายวันตั้งแต่ก่อเหตุ24 พฤษภามีพฤติกรรมคือหลบหนีไปเรื่อยคืนนึงอยู่อำเภอนี้อีกคืนนึงไปอำเภอนู้นอีกคืนนึงนะมาอำเภอนี
1: ้
2: อาศัยบ้านเพื่อนหลบไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยนะครับเมื่อคืนนี้ตามจับได้สำเร็จเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงๆนะฮะเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขับตัวเขาเนี่ยขับจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ขี่รถแวะมาหากลุ่มเพื่อนที่ขับแท็กซี่อยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดการโต้เถียงนะฮะกับผู้ตายซึ่งตามรายงานข่าวของตำรวจเนี่ยว่ากลุ่มมือปืนเนี่ยเขาคุมถิ่นแถวนั้นอยู
0: ่
2: มีการเรียกรับเงินว่าแท็กซี่คันไหนอยากจะเข้ามาในสถานบันเทิงย่านสมุยเนี่ยนะฮะต้องจ่าย 3,500 บาทต่อเดือน
0: ใน
2: แบบของเขาเหมือนเรียกรับ
0: 3,500ต่อเดือน
2: ต่อเดือนต่อคันนะฮะถ้าอยากจะเข้ามารับ
0: เขาเรียกค่าอะไรเนี่ย
2: ก็เหมือนใช่ไหมพี่เหมือนสวยไหม
0: ค่าอะไร
2: ค่าจอดนะค่าจอดหน้าสถานบันเทิง
0: อ
2: ะไรอย่างนั้นน่ะต้องจ่ายอ่ะถ้าไม่จ่ายก็เข้ามาไม่ได้นะครับนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาก็เกิดการโต้เถียงนะครับกับทางฝั่งพี่แท็กซี่คนตายนะฮะแล้วเห็นบอกว่าเขาเนี่ยที่ต้องใช้ปืนมายิงเนี่ยเพราะด้านทางฝั่งแท็กซี่เนี่ยเขาใช้มีดแทงเข้ามาที่เขาก่อนแต่ถ้าไปดูภาพเลยนะฮะ
0: ต้องใช้ปืน
2: ใช่คือถ้าไปดูภาพจากรถคันข้างหลังที่เขาบันทึกไว้ได้เนี่ยนะคือเขาก็ต้องใช้มีดแหละเพราะว่า8 รุม 1นะพี่8 คนเข้ามาลุมต่อยถีบเขาในรถอ่ะเขาก็ต้องหาทางป้องกันอ่ะใช่ไห
1: ม
2: แต่นี่เดี๋ยวตำรวจเขาไปสืบกันแหละผมว่าเขาก็มีหลักฐานเป็นกล้องเหมือนที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับก็หลังเกิดเหตุเขาก็หลบหนีไปนะครับคดีนี้ตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้แล้ว10 คนจาก12 คนตามหมายจับตอนนี้เหลืออีก2 คนคือในสินนี่เป็นเจ้าของปืนนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลคิวรถแท็กซี่ป้ายเหลืองนะฮะส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกำลังตามจับก็จะครบแก๊งละนะครับครบแก๊งด้วย
0: ไม่กี่คน
2: คนเราประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าแบบว่าจะไปในย่านที่มันคนเยอะๆมีฝรั่งนะฮะก็ต้องจ่ายอย่างนี้มันก
0: ็
2: บ้านเมืองนะฮะมีเขาเรียกมีผู้มีอิทธิพลเกินไปนะมาเฟียสมุยนะที่เขาเรียก
0: เรื่องจริงเนาะเยอะมาก
2: ไอ้สมุยมันใหญ่ขนาดต้องมีแท็กซี่ใช่ไหมพี่ไปเกาะไปหาดอย่างนี้หรอ
0: ใช่มีทั้งแท็กซี่รถ

0: ตู้มีอะไรเยอะแยะเลยสมุย
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะอืมเทียบนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใครที่เคยโดนแก๊ง18มงกุฎนะคะบางจังหวัดเขาเรียกแก๊งควายดง
1: ๆ
0: ตะเวนหลอกคนแก่ชวนเล่นไอ้กำถั่วยังมีนะนี่คือไอ้ข่าวเนี้ยเราก็อ่านกันมาเป็น 10-20 ปีนะคะแก๊ง18มงกุฎหรือว่าแก๊งพวกควายตะเวนหลอกคนให้เล่นกำถั่วยังมีอยู่ไม่น่าเชื่อเนาะคือเมื่อช่วงวันศุกร์อ่ะทางกองปราบเขาแถลงจับกลุ่มนางพิมสาอายุ62ตัวอายุนะนางที่วาลัยอายุ71นายพศอายุ56นางสุธีรายุ63นายปีดาอายุ63และนายธนกิจอายุ65นี่แต่ละคนที่เป็นแก๊งนะคะนี่คือ18มงกุฎนะอายุเหล่านี้กองปราบจับในฐานะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันช่อโกงทรัพย์แก๊งนี้ทั้งหมดกี่คนเมื่อสักครู่ที่อ่านไป1 2 3 4 5 6คนหัวหน้าแก๊งอายุถึง71ปีนะคะชื่อยายหลินแล้วกันยึดของกลางเงินสดได้ตั้งล้านกว่านะคะมีทั้งปืนทั้งทองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และธนบัตรปลอมเกือบ300ใบนะคะธนบัตรปลอมเอามาทำไมเอามาจัดฉากสร้างความน่าเชื่อถือหลอกเหยื่อว่าพวกฉันเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีฐานะร่ำรวยประมาณนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายอายุ66ประกาศขายที่ดินในพื้นที่หัวหินดงๆก็ขายทางนี่แหละ Facebook ทีนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าใครขายอะไรตรงไหนเขารีบเข้าไปติดต่อทำทีว่าซื้อแล้วก็ตีสนิทจากนั้นก็พาผู้เสียหายไปรู้จักกับหน้าม้าชื่อนางหงนางหงนี่อ้างตัวเป็นเศรษฐีดีโอ้ยพอไปเจอนางหงนะเงินสดเต็มเลยพกอยู่เยอะมากไม่รู้กี่ล้านแต่ว่าพอจะตกลงซื้อที่ดินชักชวนเล่นกำถั่วก่อนจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็สุมหัวสอนวิธีเล่นแล้วก็กลโกงต่างๆหวังจะหลอกนะจนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมลงทุนเล่นไป7ครั้งเสียทรัพย์สินทั้งที่ดินและเงินสดไป10ล้าน8หมื่นบาทน
1: ี่
0: คือจากที่จะขายที่ดินกลายเป็นเสียเงินน่ะคิดดูคุณป้าท่านเนี้ยอายุ66
1: เงินช้างนี่ตายกันเป็นล้านเลยทั้งเวลาเล่น
0: เป็นล้านคือเขาเล่นกันหนักมากเลยนะคะต่อมาคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักหัวหินนะคะเพราะว่าอะไรเนื่องจากคนร้ายทั้งหมดใช้ชื่อปลอมและปกปิดตัวตนตลอดทุกคนยากมากต่อการติดตามจับกลุ่มนะจนกระทั่งกองปราบเนี่ยรับคดีนี้มาอีกทีนึงนะคะไปสอบสวนเชิงลึกก่อนเปิดปฏิบัติการตรวจค้น2จุดโดยเฉพาะที่เชียงใหม่และกรุงเทพนะคะปรากฏว่าสู่การจับกลุ่มทั้งหมดได้มาหมดเลยเนี่ยค่ะ 6-7 คนบางคนก็สารภาพบางคนก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่ากลุ่มป้าลุงทั้งหมดนี้นะคะก่อเหตุมานานกว่า15ปีมีเหยื่อเยอะมากรวมและส่วนใหญ่เป็นคนแก่ทั้งหมดหลายคนไม่สามารถจดจำใบหน้าหรือรูปพรรณของคนร้ายได้แล้วเพราะว่าหนีกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่เลิกอาชีพเดิมก็คือตระเวนเป็น18มงกุฎกันนะคะเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลนะคะเพราะว่ารู้สึกทุกคนมีความผิดเพิ่มฐานร่วมกันช่อโกงเป็นปกติธุระก็คือว่าทำมานานนะคะเนี่ยแก๊งควายเป็นศัพท์ท้องถิ่นทางภาคใต้นะคะใช้เรียกกลุ่มมิจฉาชีพประเภท18มงกุฎที่หลอกชาวบ้านแล้วก็ขบวนการนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ามีมานานมากแล้วนะคะ40ปีแล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะมีคนชักชวนเหยื่อสร้างสถานการณ์และร่วมเล่นพนันตบตาหลังจากนั้นก็เดินทางตระเวนหาเหยื่อทั่วประเทศโดยใช้ชื่อปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามนะคะแล้วก็จากการตรวจค้นเนี่ยทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพนะเจอเงินทั้งเงินสดทองคำแบงก์ปลอมอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้กองปราบยังมีบัญชีเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งควายเหล่านี้อยู่63คนแต่ละกลุ่มกระจายตัวกันอยู่นะคะก่อเหตุไม่เลิกแล้วก็ลุกหลอกเหยื่อทีละรายซึ่งผู้ที่หาเหยื่อได้เนี่ยจะมีส่วนแบ่งสูงสุด 30% เพราะฉะนั้นตำรวจฝากนะคะขอให้คนที่โดนแก๊งควายหลอกเนี่ยนะคะใครก็ตามที่เคยตกเป็นเหยื่อไม่หมดอายุความค่ะโทรไปหากองปราบได้เลยแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยเพื่อเขาจะขยายผลให้เจออีก63คนที่ว่านี้ค่ะลุง
1: หวังว่านะหวังว่าจะได้เงินคืนกันนะ
0: ใช
1: ่โ
0: หก็ดูเฉพาะคุณป้าที่หัวหินเนี่ยที่ขายที่ดินจากจะขายที่ดินได้เงินกลายเป็นเสียเงิน10ล้านกว่า
1: โอ้แต่มันก็เป็นคนแบบว่าชอบเล่นด้วยนะคือมันต้องรู้ว่าเราชอบอะไรมั้งสงสัยนะแล้วมาตีเข้ามาตีสนิทเข้ามาคุยแล้วมันต้องรู้ว่ามันจะหาวิธีเอาเงินเรายังไง
0: คือมันไอ้พวกนี้มันน่าจะเรียนพวกจิตวิทยาในการหลอกล่อมาเนาะ
1: เออ
0: เก่งมากอ่ะ
1: จริง
0: นะขอโทษนะอายุ71ก็เรียกมันได้ใช่ไหมถ้าอาชีพอย่างนี้เนาะ
1: ครับมันโอ้มันจริงอ่ะมันจริง
0: มันจริงคือไม่ทำอาชีพอื่นกันเลยเหรอเนี่ย71 63 62 65นี่แก่ๆทั้งนั้นน้องยังเป็นอั้งยี่ซ่องโจรกันอยู
1: ่
0: ร้ายมาก
1: โอ้โห
0: ค่ะสุดๆ
1: นี่นะอ๋ออย่าเจอคนประเภทนี้เลยนะพวกเรานะ
0: จริงนะครับแล้วใครเคยเจออย่าลืมนะอย่านิ่งเฉยนะคะแจ้งตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบอกว่ามีเบาะแสเนี่ยรีบแจ้งเลยนะคะ63รายยังลอยนวลอยู่นะคะพวกที
1: ่ถู
0: กจับเป็น18มงกุฎหรือแก๊งควายที่ว่านี้
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ท้ายผมทิ้งท้ายด้วยอุทาหรณ์พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แล้วกันนะครับที่ปทุมเมื่อวานนี้พี่นะเพิ่งมาตั้งร้านขายผัดไทยวันแรกนะวาวแก๊สรั่วระเบิด
0: อุ้ย
1: โอ้โหบึ้มสนั่นเลยนะครับเขาบอกว่าวอดทั้งร้านเลยหมดกันเลยนะไม่เหลืออะไรเลยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับกำลังไปตั้งร้านขายผัดไทยกันด้วยสิผัดไทยหอยทอดนะก็คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาพวกคือพวกร้านค้าพวกนี้ถ้าเป็นแบบตั้งรถเข็นเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าได้ยินเสียงบึ้มเนี่ยอุ้ยแก๊สรั่วแก๊สรั่วนะครับวาล์วมันอาจจะไม่สนิทหรือไม่ดีนะครับก็เจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้กลิ่นเหม็นของแก๊สละนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงบึ้มขึ้นมานะครับตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าโอ้แก๊สรั่วแน่ๆก็พยายามเอาผ้าชุบน้ำมานะฮะไปปิดที่หัววาล์วแก๊สโอ้ปรากฏว่าตอนนั้นเขาบอกปิดไม่อยู่นะครับไฟในโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะทั้งนั้นที่เคยไปฝึกเทคนิคกับกู้ภัยมาด้วยนะฮะไปฝึกเทคนิคมาด้วย
0: ก็ยังมอไม่อยู่เขาไม่ทัน
1: เขาไม่อยู่เขาบอกว่าไฟมันโหมแรงขึ้นจนเริ่มติดรถเข็นแล้วก็ทีนี้ก็ไหม้ทั้งร้านเลย
0: โอ
1: ้เขาบอกว่าวันแรกที่มาขายเนี่ยลงทุนซื้อของไปประมาณ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 ยังไม่ทันได้ขายเลยฮะโอ้ไหม้ทั้งร้านก็เขาบอกว่าเดี๋ยวยังดีที่แค่บาดเจ็บกันเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาก็คิดบวกนะพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหาเอาใหม่ได้นะครับข้าวของที่เสียหายไปเดี๋ยวเก็บหอมรอมริบตั้งตัวกันใหม่ข้อเหตุการณ์นี้เขาบอกยังดีที่ไม่เป็นอะไร
0: คนไม่ได้บาดเจ็บอะไรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วร้านใกล้เคียงเนี่ยโดนไปด้วยไหม
1: ร้านใกล้เคียงบอกว่ามีร้านข้าวผัดร้านอะไรอยู่เนี่ยนะฮะก็หนีเอาชีวิตรอดกันที่แล้วตอนแก๊สระเบิดก็วิ่งหนีออกมา
0: ค่ะ
1: นะครับก็เห็นบอกขายอยู่ที่แถวคลองหลวงนะตั้งร้านกันจุดที่หน้าวัดที่คลองหลวง
0: ก็น่าเห็นใจเนาะ
1: โอ
0: ้ค่ะมาเลย
1: คร
0: ับ พูดถึงระเบิดเมื่อวานนี้มีระทึกที่ห้องน้ำปั๊มน้ำมันในพื้นที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะทั้งดวงก็แรงระเบิดส่งผลให้ทรัพย์สินนะคะท่วมเติมเนี่ยได้รับความเสียหายก็ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ระเบิดนะเป็นประทัดยักษ์นะคะเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะคะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวไปรวบรวมพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะเป็นปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยแรงระเบิดไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ก็เสียงดังมากเพราะว่าแรงอัดมันสูงมาก

0: เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนะคะโดยเฉพาะชุด EOD ยังไม่ยืนยันแต่คิดว่าน่าจะเป็นประทัดยักษ์เดี๋ยววันนี้คงจะทราบนะโอนไว้สูงมากนะตอนนี้ที่ปัตตานีนะคะหลังจากที่มีโจรแต่งชุดคล้ายผู้หญิงไปยิงตำรวจเนาะหลังจากนั้นก็มีเนี่ยมีระเบิดนะคะโอ้โหก็ไม่รู้ทำกันไปทำไมนะงงมากเนาะ
1: โอ้เรื่องเหมือนเป็นรายวันเลยนะพี่นะ
0: เป็นรายวัน
1: เป็นรายวันเลยอะ
0: รายวันมันก็น่าหวั่นเกรงอยู่หรอก
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ระวังสู้ๆกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางจะอะไรอย่างนี้เนาะ
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: ต้องคอยหมั่นดูหูเป็นตาให้กับชาวบ้านแหละให้กับเจ้าหน้าที่เขาเนาะ
0: เนาะชาวบ้านก็แจ้งนะมีอะไรที่แบบรู้สึกไม่มันดูไม่ปลอดภัยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รีบแจ้งหน่อยแล้วกัน
1: ครับผม
0: ช่วยกันเนาะค่ะมีอีกไหมค่ะ
1: เรื่องคนติดถ้ำทุกนิดหนึ่งอัปเดตดีแล้วพี่เห็นนะครับ
0: ที่สปป.ลาวใช่ไหมออกมาหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ออกมาได้อีก4นะฮะอีก4สุดท้ายแล้วเหลืออีก2คนนะครับที่ยังหา
0: สองคนนี้คือยังไม่เจอตัวใช่ไหม
1: ใช่แล้วแต่ละคนที่ไปเจอเนี่ยก็เหมือนกับตอนถ้ำหลวงเลยเนาะที่แบบว่าเจ้าหน้าที่เขาอัดคลิปออกมาว่าแบบว่าอยู่กันกี่คนคือเดี๋ยวก็จะมาช่วยนะนู่นนั่นอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับนี่ฮะล่าสุดทีมกู้ภัยของไทยนะครับไปช่วยออกมาได้4คนนะฮะคนลาวที่ติดถ้ำนะครับที่เมืองล่องแจ้งนะฮะก็เท่ากับว่า4คนนี้ออกมาแล้วเนี่ยถ้าจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งเนี่ยยังเหลืออีก2คนก็น่าเป็นห่วงนะพี่เพราะว่า4คนนี้ที่ออกมาเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยทั้งหมดนะครับ
0: ผมบอกว่ากินในเนี้ยกินจานกินในนั่นน่ะไอ้ตัวร่อนทองอ่ะน้องโด่งที่เป็นที่เป็นถาดถาดร่อนทองอ่ะเป็นไม้อ่ะต่อทางชีพกันค่ะ
1: โอ้เขาบอกอดอาหารมาหลายวันแล้วอ่ะ
0: ค่ะแต่ก็รอดเรียบร้อยรอดแล้ว
1: ก็รอดมาแหละอย่างปลอดภัยทีนี้เป็นห่วงว่าอีก2คนเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนาะเขาบอกว่า
0: ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะคือ5คนแรกอ่ะเจอตั้งแต่แรกก็เลยเอาออกมาได้แต่ว่า2คนนี้ยังไม่เจอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อืม2คน
0: ใช
1: ่ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสูบน้ำสูบน้ำออกเพื่อเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: พอเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะเจอข่าวดีไหมเนาะทางลาพี่น้องกันอยู่ละอืม
0: ใช่ขอให้เจอทุกคนนะคะ
1: ครับผม
0: ข่าวเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมตีเมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคนสัมปทานก็คือจีนน่ะ
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้ถามว่านายทุนจีนหายไปไหนไม่มีเลยอ่ะในพื้นที่อ่ะ
1: ม
0: ีแต่นักกู้ภัยจากไทยจากทั่วโลกเข้าไปช่วยกันนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วเชื่อมีค่าแรงของ5คนเนี่ยเห็นบอกว่าค่าแรงวันละแค่รู้สึกจะ100 200เองนะน้องๆนะที่เข้าไปหาแร่เนี่ยหาทองอ่ะไปดูคนในพื้นที่เขาบอกว่าโอ้น่าสงสารมากเลยอีก2คนก็ขอให้เจอแล้วก็ให้รอดชีวิตออกมานะคะ
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์

0: Pharmaceutical
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
1: ยาเพียแคม
5: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญ Pharmaceutical
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการถ่านลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ขัน
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยัง

0: ขณะนี้เวลา6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นยังไงให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้ว6:13 น.ชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุปสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ของเรานะคะกับเช้าวันนี้วันที่1มิถุนายน2569วันนี้วันหยุดราชการนะคะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันแรกที่เศรษฐกิจทั่วประเทศไทยน่าจะคึกคักแต่เขาบอกว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้ประมาณ1 ล้านกว่าร้านค้าค่ะน้องรุ่ง
1: เอางี้ว่าใครที่เคยลงพวกคนละครึ่งไว้ที่เราเคยไปซื้อของจับจ่ายได้นะพี่เนาะก็น่าจะยังได้อยู่นะถ้าร้านกว่าร้านค้าเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วก็ร้านใหม
1: ่ครับ
0: ร้านใหม่ที่เพิ่งไปลงทะเบียนมาก็น่าจะเรียบร้อยนะคะในช่วง5 วันที่ผ่านมา
1: บางร้านอาหารที่เขาเป็นแบบพวกบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็รับนะครับพี่เขาก็ไปลงทะเบียนรับ

นะเพราะถือเป็นร้านค้าเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีคนที่ช่องเก้าเลยนะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตระเวนหาร้านพวกซีฟู้ดกินเพราะว่าบ้านเขาเป็นคนประเภทแบบว่าไม่ได้ทานกับข้าว

0: มีคนสแกนจ่ายเท่าไหร่ยังไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่ามันจะได้ผลอะไรไหมนะคะร้านค้าจะดีขึ้นไหมที่ผ่านมาก็บ่นกันอุบเลยนะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะขายไม่ได้ยิ่งช่วงปลายเดือนฝนมาตกอีกเนี่ยแม่ค้าก็แบบหงอยเก็บของนะคะหนักใจมากนะร้านค้าที่เป็นร้านแบบรถเข็นอ่ะ
1: โอ้
0: ค่ะบางทีก็ไม่มีหน้าร้านที่แบบถาวรนะต้องเข็นไปขายประจำจุดไปถึงฝนเทใส่โอ้โหลูกค้าไม่ออกมาไม่เดินอย่างเงี้ยก็เก็บของกลับบ้านเลยนะคะน่าเห็นใจมากส่วนคนที่รวยก็ยังคงรวยต่อในครอบครัวดารานักร้องที่ประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเจนนี่กับยูเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยูฉัตรมงคลสองคนนี้ต่างคนต่างช่วยกันสร้างครอบครัวมีบ้านในฝันเป็นร้อยล้านล่าสุดดูสิเขาโพสต์ภาพมีตัวเงินตัวทองใหญ่ขนาด2เมตรกว่าเข้าบ้านเขาอ่ะ
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่เอามาเลยฮะเอามาเลยฮะ
0: เออเดี๋ยวเขาบอกไม่เปล่าบ้านเลขที่เท่าไหร่8993
1: ใช่ไหมแต่ก็เข้าบ้านขนาดนี้มันก็ต้องมีโชคมีลาภกันละมั้ง
0: นี่บ้านหมู่บ้านร้อยล้านนี่คือมันอยู่ตรงไหนข้างคลองอะไรเหรอทำไมตัวเงินตัวทองถึงไปบ้านได้อ่ะ
1: เออมันมาทางท่อเหรอ
0: เป็นว่าทางไหน
1: ท่อจับวันนี้เขาปล่อยคลิปเปิดท่อแล้วก็จับกันอ่ะ
0: มันสองเมตรนะมันอยู่ในท่อได้ยังไงอ่ะแล้วยูเขาก็โพสชัดๆว่าเลยไหมไม่รวยปีนี้จะรวยปีไหนตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านคนลุกทักปู่เอ้ยยอมแล้วบ้านหลังนี้บ้านนี้ตั้งเยอะไม่เข้ามาเข้าบ้านหลังนี
1: ้รู้ว่าเข้าบ้านไหนเลยได้เป็นข่าว
0: นั่นแหละสิแล้วก็เลือกว่าโอ้โหทำไมต้องเข้าบ้านหลังนี้แต่ว่าเอาจริงๆหมู่บ้านเนี้ยก็ร้อยล้านทุกหลังแหละนะใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่ว่าก็ไปเข้าบ้านของยูกับเจนนี่พอดี
1: เออ
0: นี่ค่ะหลายคนก็คอมเมนต์ขอแต่บ้านเลขที่นี่แหละเลขอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ตามนั้นเอ้าหนึ่งตัวก็อยู่นี่ได้ยินไหมเมื่อกี้อันนี้น้องของตัวเงินตัวทองอยู่ในห้องแล้วเนี่ย
1: ตัวอะไรครับ
0: ตัวจิ้งจกคือตัวเนี้ยมันกำจับไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะแต่มันก็จะร้องเวลาเนี้ยตีเนี่ยหกโมงกว่าๆเนี่ยหกโมงสิบแปดเนี่ยมันจะร้องทุกวัน
1: ร้องเป็นไก่เลยตัวเช้ามาร้องเช้ามาร้อง
0: บ้านเลขที่151นะคะเติมเงินค่ะ133บาทเติมเงินวันนี้ถ้าใครจะจ่าย333แต่ถ้าคุณจะจ่ายแค่100เดียวฉันจะต้องใช้ให้ครบ10วันให้ได้ก็เติมไป40บาทพออ
1: ืมครับผม
0: เติมตีวอลเล็ต40ใช้ได้100เอาแค่นั้นพอนะใครอยากใช้200ก็เติมไป80บาท
1: คร
0: ับ ออกให้120ต่อถ้าอยากให้เป็นแม็กเลย200บาทก็เติมไป133จบ
1: เนาะ
0: แค่นั้น
1: 40% จะไปนั่งกินข้าวสั่งน้ำด้วยอ่ะ60บาทเนี่ยเท่ากับเราจ่าย24บาทเองนะคนเนี้ย
0: ใช่
1: เออโอเคนะโอเค
0: ก็โอเคอยู่นะคะแต่แบบบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบออกสมมติก็ทำงานออฟฟิศใช่ไหมตอนเช้านี่ก็ซื้อเลยเนี่ยหกโมงก็สแกนได้แล้วเนี่ยเขาก็ซื้อเลยนะม่วงสองมื้อเลยตอนเย็นกลับไปกินที่บ้านก็ซื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงก็ไปเลยอย่างนี้ได้เนาะ
1: ครับผม
0: มันประหยัดด้วยก็ซื้อได้เลยก็อย่างน้อยถ้าเราใช้วันละร้อยก็อย่างที่บอกอะนะคะแล้วก็ใช้ไปได้ตั้งติดถึงกี่วันอะมันพันทั้งหมดมันต้อง 1,600 กว่าบาทอ่ะถูกไหมก็ได้ไปตั้งครึ่งเดือนกว่า
1: ครับถ้าวันละร้อยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: วันละร้อย
0: เอาอะไรมาไม่คุ้มเราออกเงินแค่วันละ40บาทอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คุ้มประหยัดนะเดือนนี้ใครอยากจะซื้ออะไรก็เก็บเงินเอาไว้เพราะรัฐบาลก็ช่วยมา 60% แล้วนะคะ

0: ต้องขอบคุณไหมหรือยังไงต้องขอบคุณไหมขอบคุณก็ได้ครับ
1: ขอบคุณที่ทำตามที่หาเสียงไว้แล้วนะ
0: เออ
1: เออได้
0: เงินมาจากไหนไม่รู้เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่รู้หลายคนบอกเออบางคนบอกไม่กล้าใช้กลัวเป็นหนี้บอกโอ้ยไม่ต้องกลัวยังไงคุณก็ต้องร่วมเป็นหนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนไทย
1: เป็นหนี้มาแล้ว
0: หน้าแหละเ
1: ออครับผม
0: นะคะ
1: เออใช่
0: สำหรับวันนี้ก่อนจะบันเทิงจริงๆมันมีเรื่องตั้งหน่อยหนึ่งนะคืออ่านแล้วอึ้งมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันเนื่องมาจากว่าเป็นเรื่องดาวสะเทือนวงการแครอทอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องร่องเมื
1: ่
0: อพี่คนหนึ่งเขาอาชีพรับส่งนักเรียนในอำเภอเมืองอุบลนะคะออกมาเปิดโปงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างอดีตภรรยาของตัวเองที่ไปช่วยงานขายของอยู่ในวัดกับพระเอาชื่อสมมติชื่อพระมหาเอละกันเป็นพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเนี้ยที่อุบลเนี้ยค่ะคือสามีเนี่ยเริ่มสังเกตพฤติกรรมภรรยาเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงปลายปีมาแล้วนะกลับบ้านทีไรก็หงุดหงิดใช้น้ำเสียงเย็นชาเย็นชากับผัวตรงท่านเดือนเมษาสงกรานต์ความจริงถูกเปิดเผยเมื่อสามีนายพลแกชื่อพลนะไม่ใช่เป็นนายพลเอกเลยนะแกชื่อนายพลแอบเช็คมือถือของเมียคือเมียเผลอไปเข้าห้องน้ำได้ยังไงไม่ทราบเนาะแกก็เห็นว่าเมียก็เย็นชาหงุดหงิดมากเลยตั้งแต่ช่วงเมษามาแล้วเมียเข้าห้องน้ำเช็คมือถือเลยค่ะน้องรุ่งน้องรุ่งวางดีๆนะมือถือนะก็เจอข้อความแชทเออปรากฏว่าช็อกเลยค่ะเมียแอบนัดแนะกันไปมีเพศสัมพันธ์ภายในโบสถ์และห้องน้ำข้างโบสถ์ในช่วงที่นักเรียนเข้าเรียนก็ไม่ต้องขายของใช่ไหมเออขายของอยู่ในวัดก็ขายนักเรียนน่ะเนาะน้ำซ้ำมีภาพถ่ายอนาจารหลักฐานเป็นหลักฐานมาด้วยแล้วก็มีเพิ่มสลิปการโอนเงินไปมาและพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์เมื่อสามีเอาหลักฐานไปคาดคั้นเมียก็เงียบใส่และเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านไปเลยคราวนี้หนูผัวยอมได้ที่ไหนอ่ะก็บุกไปเคลียร์ใจถึงกุฏิพระรูปนั้นเลยค่ะตอนแรกพระมหาเอพยายามบ่ายเบี่ยงอ้างว่าแค่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องการขอยืมเงินกันไม่ได้มีเรื่องแค่สัมพันธ์อะไรหรอกแต่เมื่อถูกกลางหลักฐานแชทและภาพถ่ายทั้งหมดออกมาพระเอจึงยอมจำนนโดยมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสร่วมเป็นพยานในการเจรจาพระเอก็เลยเสนอเงิน 50,000 เพื่อเป็นค่าปิดปากแลกกับการให้เรื่องราวถูกเผยแพร่และแฉต่อสาธารณะซึ่งตอนนั้นผัวก็ยอมรับเงินก้อนนี้เอาไว้นะ 50,000 นะคะก็เอาบอกว่าเอ้ยได้ยังดีเว้ยเอามาเป็นทุนการศึกษาให้ลูก2คนแต่ว่าในทางเอกสารเนี่ยกลับมีการหลีกเลี่ยงด้วยการทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินบังหน้าโดยระบุว่าฝั่งสามีเป็นคนให้พระกู้ยืมเงินพร้อมได้ชดใช้เงินให้กับผู้กู้ซึ่งนายพลก็บอกว่าอยากจะบอกให้สังคมเข้าใจว่าในวันที่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นระดับแรกนะคิดแค่ว่าครอบครัวพังแล้วก็ไม่คิดรู้ว่าไม่รู้จะเดินต่อยังไงก็เลยรับเงิน 50,000 มาไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดมันหายไปไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่ครอบครัวเสียไปแต่ว่าตอนนั้นก็มองว่าอย่างน้อยอีกฝ่ายนึงแสดงความรับผิดชอบบางอย่างไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นการรีดไถไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้เอาศาสนาหรือฐานะของใครมาเป็นเครื่องต่อรองแต่เป็นหัวคนหนึ่งที่ถูกกระทำเขาว่าอย่างนั้นและต้องการความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแม้ว่าจะมีการรับเงินจริงตกลงให้เรื่องเงียบจริงแต่ชนวนเหตุที่ทำให้เรื่องราวถูกนำมาแฉภายหลังเนี่ยเพราะว่าเมียโทรศัพท์มาด่าอย่างรุนแรงหาว่าไปแบ็คเมย์พระรีดไถเงินพระและต้องการให้พระหยุดพฤติกรรมตามที่สัญญาซึ่งตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดพร้อมหลักฐานมาแฉแล้วก็ต้องการให้พระรูปนี้สึกจากความเป็นพระไปเพื่อไม่ไปทำลายครอบครัวของใครอีกทางบุ้ง
1: อ
0: ึ้งเลยอึ้งจริงๆก็เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรียก 200,000 นะ
1: คือให้มัน
0: ตอนหลังต่อรองกันเหลือ 50,000 นี่อันนี้พระเป็นคนพูดนะพระมหาเอเนี่ยรักษาการเจ้าคณะตำบลด้วยนะคะน้องบุ้งตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่านายพลเนี่ยเรียก 200,000 ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดเนื้อตัวฝ่ายหญิงก็ไม่เคยทำจนกระทั่งต่อรองลงมาเหลือ 50,000 ถามว่าเอาแล้วทำไมจ่ายทำไมอ่ะตอนนั้น

0: เนี่ยเออก็บอกว่าสงสารวัด
1: อย่าถ้าเป็นข่าวแล้วจะเสีย
0: อย่างนั้นนะคะตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าเดินทางออกจากวัดไปสึกเรียบร้อยแล้วนะคะพระรูปนี้ส
1: ึ
0: กแล้วค่ะเนี่ยหลายตลกแม่เลยนะคะแม่เนี่ย
1: โอ้ยังมีอยู่เรื่อยๆข่าวเหมือนกัน
0: ยังอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงก็ได้แล้ว
1: นี่วันนี้รับวันพระใหญ่เมื่อวานเลยนะ
0: ลืม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ยังชดเชยอยู่รับวันพระใหญ่ยังชดเชยอยู่นะคะ
1: มาดูคนบันเทิงกันบ้างนะครับพี่มัมครับพี่มัมจกมกเขาบอกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกนะครับไม่มีใครรู้เรื่องราวกับว่าทำไมพี่มัมถึงไม่ต่อสัญญากับเวิร์กพอยต์ในช่วงที่จะมาจะหมดสัญญานะฮะทำไมเลือกเดินออกมาจากเวิร์กพอยต
0: ์โอ้โหอะไรกันงอนอะไรกัน
1: เนี่ยเห็นบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายช่องมารุมจีบด้วยนะครับก็เนี่ยนักข่าวเขามีโอกาสได้ไปเจอพี่หม่ำนะครับเขาก็เลยตั้งประเด็นคำถามนี้ขึ้นมาว่ามันยังไงกันนะฮะพี่หม่ำก็บอกว่าเอาจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะครับคือ อยู่กับเวิร์กพอยต์มาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ได้มีสัญญาใจไม่ได้มีสัญญาอะไรกันแล้วนะครับอยู่กันมายาวนานถามว่าคิดถึงไหมมันก็คิดถึงออกมาก็เกือบปีแล้วนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะว่า YouTube หรือโซเชียลที่ตัดคลิปมาต่างๆเนี่ยมันก็ทั้งชีวิตของพี่หม่ำนะก็จะเห็นว่าอยู่กับเวิร์กพอยต์อยู่กับเวิร์กพอยต์มาตลอดนะครับแต่จริงเทปสุดท้ายเนี่ยคือตุลาคมปีที่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญานะครับกับทางเวิร์กพอยต์นะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวด้วยน
0: ะ
1: ถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะก็เลยพอแล้วดีกว่าคือไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีอะไรกันนะฮะนะครับไม่ได้มีเรื่องกับทางเวิร์กพอยต์ไม่ดีอะไรเลยนะฮะแต่ก็ตัดสินใจเพราะว่าออกมาทุกคนก็บอกอ้าวแล้วมันที่โง่เนี่ยเป็นเหมือนโลโก้เวิร์กพอยต์นะเขาก็บอกว่ายอมรับว่าใช่นะครับตั้งแต่มาเริ่มแต่สมัยชิงร้อนชิงล้าน พอจบจากชิงร้อนชิงล้านเนี่ยนะแกก็ตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วดีกว่าไม่ทำกับไม่ได้อยู่กับเวิร์กพอยต์แล้วดีกว่านะฮะยืนยันว่ารักกันดีมากเหมือนเดิมนะครับถ้าเรียกไปงานก็ไปเวิร์กพอยต์มาสัมภาษณ์ก็ให้คิวด้วยตลอดปกติสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วเขาบอกอ้าวเขามาทำเหมือนเดิมเนี่ยมันทำไมไม่ต่อสัญญานะครับพี่หม่ำก็บอกอ้าวก็อายุมากแล้วนะครับเพื่อนๆร่วมรุ่นเนี่ยที่อยู่ในนั้นก็ทยอยออกไปกระทรวงเกษียณอะไรกันไปหมดละนะฮะถ้าอยู่เหมือนเดิมมันก็เลิกไม่ได้หรอกก็เลยตัดสินใจออกมาทำช่องทำอะไรของตัวเอง
0: ค
1: ืออาจจะส่วนเหนือมีจนอาจจะคิดว่าพอแล้วนะถ้าเราเห็นความสุขของพี่หม่ำตอนนี้คืออยู่กับหลานอยู่กับบ้านถ่ายรายการถ่ายช่องตัวเองทำช่องทำคลิปอะไรของตัวเองนะครับอาจจะด้วยยุคสมัยพี่อุตสาหกรรมทีวีมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องมีสังกัดไม่ต้องมีค่ายนะก็สามารถทำช่องของตัวเองได้นะครับก็ถามนักข่าวถามทิ้งท้ายไม่เสียดายหรอกับการออกจากเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับแกก็บอกว่าคนรุ่นพี่หม่ำนะนะครับอย่างแกบอกคนรุ่นของแกเนี่ยนะอายุอนาคตนั้นเนี่ยหรือว่าจะสัก40 50เนี่ยนะก็เขาบอกว่าก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้อยากดูอะไรในโซเชียลแล้วเพราะมันเล็กมันแคบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดูทีวีแล้วเหมือนกันประมาณนั้นนะครับ

0: เอาเป็นว่าจบกันด้วยดีกับเวิร์กพอยท์จบกันด้วยดีกับเวิร์ก
1: ไม่มีอะไรกัน
0: ครับผมแต่ก็ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกมันก็ถึงจุดที่อาจจะแบบพอแล้ว
1: ก
0: ็มีงานอะไรก็เรียกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะแบบว่าอาทิตย์นี้ต้องเข้าออฟฟิศกี่วันกี่วันใหญ่แล้วเข้าไปถ่ายรายการกี่วันกี่วันอย่างเงี้ยครับก็ทำช่องของตัวเองอยู่กับหลานๆมีความสุขแล้ว
1: ค่ะครับ
0: แต่เป็นถือเป็นตลกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอะนะ
1: ใช่คือชีวิตแกประสบความสำเร็จมากนะพี่หม่ำเนาะ
0: รู้สึกขนาดว่าพอให้รายการทอล์กโชว์อันนึงนี่ใช่ไหมฮะหม่ำโชว์ที่เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเองอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังก็ไม่ได้ว่าเล่นชิงร้อยอย่างเดียวก็ออกมาแยกออกมาทำเป็นรายการแบบเป็นการนั่งคุยนั่งทอล์กกับศิลปินดาราเลยนี่นะคร
1: ับค่ะมาดูคนสวยใจบุญนะคะน้องหลิงหลิงโอ้ยคือนอกจากจะครองใจแฟนๆด้วยความสวยและความสามารถแล้วนะคะหลิงหลิงสิริรักษ์ทองสร้างความประทับใจด้วยการเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่เคยลืมตอบแทนสังคมล่าสุดนั้นได้ตัวทำบุญด้วยการบริจาคเงิน1 ล้านเพื่อสมทบคุณการก่อสร้างอาคารให้กับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะน้องดง
0: โอ้ครับผม
1: ก็ไปมอบให้ถึงโรงพยาบาลเลยนะคะนี่ก็ในแอคเคาท์ Twitter โพสต์ว่าหลิงหลิงสิริรักษ์คงร่วมบริจาคเงิน1 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะนี่ค่ะก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจอันยิ่งใหญ่กลับคืนสู่สังคมนะคะโอ้ไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงอ่ะ1 ล้านเนาะ
0: โอ้โหลูกค่ะ
1: นะคะโอ้น่ารักมากนี่ค่ะ
0: อืมอนุโมทนาน
1: ะอนุโมทนาบุญด้วยใช่ไหม
0: เห็นดาราก็นี่แหละทำบุญกันหลักเนื้อหลักล้านนะน้องๆเงินเอิญนี่เขาก็ขอเป็นนี่นะพี่เจ้าภาพใหญ่งานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพใหญ่13 กัน
1: ค่ะ
0: ครับทำบุญกันต่อไป
1: สาธุด้วยนะคะทำบุญที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมโรงพยาบาลเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรที่จะช่วยเหลือเนาะเยอะมากนะคะทุกคนแทบทุกโรงพยาบาลตอนนี้ต้องการจริงๆค่ะต้องการมากมากค่ะ
0: ครับก็เนี่ยเมื่อวัน
1: มาดู
0: เมื่อวันเสาร์
1: ไหมคะ
0: อะไรนะครับพี่เมื่อจะมันจะรับเมื่อวันเสาร์ไปทำบุญที่ร่วมกับตันยูมานะครับตอนนี้ร่วมกับตันยูเขาก็กำลังเปิดเหมือนกับเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็เห็นโครงการเขาก็โอ้ยังต้องใช้เงินอีกเยอะนะก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับเพราะว่าร่วมกับตันยูเขาก็เป็นหน่วยงานแบบช่วยสังคมอยู่แล้วนะอย่างที่เราเห็นกันนะครับอุบัติเหตุต่างๆภัยพิบัติต่างๆก็มีหลากหลายมูลนิธิหนึ่งในนั้นก็ร่วมกับตันยูนะครับก็เห็นเขากำลังเตรียมที่จะก่อสร้างอาคารนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะของพี่ๆของประชาชนในการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นพื้นฐานอะไรแบบเนี้ยนะครับก็นี่แหละมาบอกบุญกันเฉยๆเผื่อใครอยากจะไปทำบุญอะไรก็ไปกันได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนกีฬาที่พี่เอ๋จะพูดถาม
1: มีข่าวกีฬาเนาะเรื่องประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ใช่ไหม
0: เมื่อวานคว้าแชมป์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นสมัยที่8เหรอ
0: ครับผม
1: เป็นแชมป์ที่3ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะคะต่อจากแชมป์ไทยลีกช็อปปี้คัพนะฮะโอ้โหนี่ธีราธรบุญมาทันคว้าแชมป์ที่38ของตัวเองในการเป็นนักเตะอาชีพตอนนี้เขาขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4นักเตะที่คว้าถ้วยรางวัลมากที่สุดของโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะไม่ใช่ของประเทศไทยนะอันดับ4ของโลกนะคะ
0: คือเขาบอกว่าถ้านับถ้วยที่บ้านนะ
1: ธ
0: ีราธรมีถ้วยมากกว่าโรนัล

0: ดอ่ะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ก็บุรีรัมย์นี่ก็11ถ้วยแล้วมั้ง11ปีแล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: แต่เขามีไปอยู่เมืองไปอยู่ต่าง
1: 38ถ้วยอันดับหนึ่งอ่ะเมสซี่อ่ะ45
0: อือ
1: แล้วคิดดูดิห่างกันแค่7ถ้วยเองกับอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นธีราธรอุ้มธีราธรนี่คืออยู่อันดับที่4ของโลกนะคะอือนี่คือเขาจัดอันดับอันนี้ด้วยนะ
0: จัดอันดับว่าการใครที่คว้าแชมป์
1: ซึ่งทราบข่าว
0: ใครที่คว้าแชมป์มากที่สุดนะที่บอกนั้นเห็นสื่อแซวว่าเนี่ยเป็นแชมป์มากกว่าโรนัลโดอีกอ่ะโอ้โหครับผมยิ่งใหญ
1: ่ใช่ไหมอันนี้เขาจัดระดับโลกเลยเหรอเรานึกว่าประเทศไทยเล็กๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆเขาก็จัดหมดใช่ไหม
0: เขาว่านับก็ถือเป็นแบบว่าโทรฟี่ที่เป็นถ้วยที่เป็นแบบระดับที่มีฟีฟ่ารองรับที่มีอาเซียนรองรับแหละผมว่านะ
1: เออ
0: ว่านับนับกันนะว่าใครคว้าแชมป์ยังไงส่วนเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับกลับมาที่ลอนดอนนะครับมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกกันแม้ว่าถ้วยยุโรปจะแพ้จุดโทษนะครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนาะแต่ว่าเมื่อคืนเขาก็เตรียมแล้วแหละรถแห่นะครับขบวนแห่รอบกรุงลอนดอนหรือว่าทางลอนดอนตอนเหนือนะครับขบวนรถแห่นะครับนำโดยนักทีมนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยเป็นรถแบบรถบัส2ชั้นเปิดประทุนนะคร
1: ับ
0: พร้อมกับถ้วยพรีเมียร์ลีกนะแห่รอบเลยฮะเขาก็เอาเหล็กมากั้นถนน2ฝั่งไม่ให้คนลงมาเนาะผู้คนก็ทั้งอยู่ริมถนนอยู่บนดาดฟ้าของตึกอยู่บนบ้านเรือนต่างๆนะแฟนอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ก็ออกมาแสดงความดีใจกันนะรอคอยมา22ปีพี
1: ่
0: นี่ผมว่าจะซื้อหวยเลยนะ22รอคอยมา22ปีนะครับเป็นแฟนได้ฉลองกันสักทีนะฮะก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะครับของอาร์เซนอลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ
1: ่
0: แล้วเขาบอกอายุเฉลี่ยนะนักเตะเนี่ยยัง20กลางๆเองนะพี่
1: โอ้โห
0: เป็นทีมที่แห่งอนาคตของแท้
1: ค่ะ
0: แล้วยิ่งได้แชมป์เนี่ยมันก็จะมีเงินมีสปอนเซอร์ในการสร้างทีมขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวจับตาดูฤดูกาลหน้าก็เห็นมีข่าวกับนักเตะนะครับอยู่ 2-3 คนสำหรับอาร์เซนอลขอยินดีด้วยนะครับฟุตบอลยุโรปถือว่าปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่สุดจบไปแล้วทีนี้ก็เข้าแคมป์นักเตะก็แยกย้ายกันแล้วครับพี่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างไปเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วส่วนใครไม่ได้ไปบอลโลกก็ได้พักกันไปยาวๆเดือน2เดือนนะครับก่อนที่สโมสรจะเรียกมาแบบไปอุ่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ก็เข้าสู่โหมดฟุตบอลโลกอีก10วันนี่อีก10วัน
1: สิบวันพอดีเก้าวันสิบวันนี่เลยเนาะ
0: สิบวัน
1: ค่ะแล้วข่าวว่ากัมพูชาจะขายลิขสิทธิ์ให้ไทยนี่ข่าวจริงหรือเปล่า
0: โอ้โหมันคงไม่ได้นะพี่เราต้องไปซื้อกับฟีฟ่านะ
1: อันนี้ประมาณว่าเหมือนพวกแบบแซวกันอ่ะจะขายแซวว่าเปิดด่านให้ฉันสิฉันให้เธอดูบอลประมาณเนี้ย
0: โอ้มันโจ๊กกันใช่ไหม
1: โจ๊กใช่แล้วก็ประมาณว่าเอาที่คุณมณีอ่ะประมาณว่ามาแบบมาขู่หน่อยหน่อยนึงอ่ะนะเนี่ยฉันให้เธอดูนะจะเปิดด่านให้ฉันสี่อะไรประมาณนี้นะคะก็ที่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอย่างเร็วเลยนะสำหรับกัมพูชานะ
0: ครับ
1: ทำไมก็ไม่รู
0: ้เหตุผลก็ดูให้จำนวนฟีฟ่าเขาดูจำนวนประชากรดูจำนวนเงินที่เคยซื้อเคยทำสัญญากับเขาทำธุรกิจกับเขาแล้วตัวเลขมันไม่สูงอ่ะใช่ไหมกัมพูชาจำนวนประชากรอ่ะจะมีแบบไม่เท่าไหร
1: ่
0: เขาก็ไม่กล้าคิดแพงเพราะเขารู้แล้วว่าเขาดูเป็นจำนวนประชากรจำนวนหัวอินเดียที่มันแพงก็เพราะคน

0: เยอะฟีฟ่าเขาคำนวณจากจำนวนประชากรนะไทยเรากี่ล้านคนล่ะ70ดูบอลกี่คนเขาก็ตีราคามาให้เราไหวไม่ไหวก็ว่ากันไป
1: โอ้
0: ดูแล้วแต่ไม่ได้ดูนะครับปีนี
2: ้คงไม่แหละเนาะไม่ต้องดูก็ได้เอาเงินมาเติมให้กับประชาชนดีกว่านะคะมีตั้งหลายเรื่องที่ต้องเติมนะคะ
0: ครับ
2: นะคะใครพร้อมจะดูก็น่าจะมีช่องให้ดูแหละยูทูบอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
2: หาดูกันจนได้เลยนะ
0: มันจะเป็นอย่างที่ตอนนั้นท่านรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันก็มีแฟนบอลนี่บอกว่ารู้ไหมว่าโลกออนไลน์ที่ท่านพูดถึงในช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันคือช่องทางของเว็บพนันเว็บพนันเนี่ยถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกเข้าไปเนี่ยดูได้ทุกคู่เลยนะทุกลีกทุกอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงต่อการให้เด็กไปดูในนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสครั้งเผลอแบบ
2: ที
0: ่มันสามวงเลยติดปลายนวม
2: ติดปลายนวมหน่อยนึง
0: อะไรแบบนี
2: ้ค่ะติดปลายนวมค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: วันนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มต้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าสวนดุสิตโพไปสำรวจประชาชนมาเรื่องดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาคมนะกลุ่มตัวอย่าง 2,000 กว่าคนนะสำรวจทั้งออนไลน์และภาคสนามลงดงเมื่อ 26-29 พฤษภาคมนี้เองกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ยแล้วได้ 3.66 คะแนนที่ลดลงจากเดือนเมษายนนะเมษายนนี้ได้ 3.79 คะแนนนะคะตัวดัชนีชี้วัดตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านซะอย่างนั้นฝ่ายค้านได้ตั้ง 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดกับแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลยังไม่กระเตื้องเลยค่ะได้ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดก็แน่นอนล่ะนายกรัฐมนตรีได้คะแนน 37.07รองลงมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29.06 นายเอกนิตินิติธรประภาส 16.09 ซาบิดาไทยเศรษฐ์ร้อยละ 10.76 และศิยศักดิ์พวงเกตแก้วได้คะแนน 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้คะแนน 25.19 รองลงมาไอซ์รักชนกสีนอก 24.96 อันดับ3คุณณัฐพงศ์คุณเท้งนะคะเรืองปัญญาวุฒิและสิริกัญญาตันสกุลนะคะอ่อตามมาด้วยภริศวัชรศิลป์นะคะนี่ก็ได้ฝ่ายค้านส่วนถามว่าความคาดหวังต่อรัฐบาลก็บอกว่านี่แหละวันนี้เลยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะช่วยลดค่าของชีพอันนี้ให้คะแนนเยอะหน่อย 56.83 และรัฐบาลทำได้จริงตามสัญญาตามนโยบายเนาะ123.42แล้วก็ขอให้แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมัน19.75นี่คือความคาดหวังของรัฐบาลเพราะฉะนั้น2เดือนเนี่ยรัฐบาลคุณอนุทินยังน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าท่านประธานสวนดุสิตโพบอกว่าดูจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยนี่แหละบ่งบอกถึงความกังวลของชาวบ้านกับสถานการณ์ต่างๆที่กำลังประสบอยู่ขณะที่ส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามด้วยความคาดหวังต่อการทำงานว่ายังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งใช่ไหมโดยเฉพาะสองเรื่องที่บอกไปว่าคะแนนตกต่ำมากก็คือการปราบปรามยาเสพติดค่ะน้องดงยังไม่ได
0: ้ครับ
2: ค่ะยังไม่ผ่านเรื่องนี้
0: ยังไม่ผ่านนะดูจากข่าวที่เกิดขึ้นรายวันนะ
2: ไม่ผ่านค่ะ
0: มีต้นต่อปัญหาของยาเสพติดอีกเพียบเลยฮะ
2: ก็จับได้กันทุกวันน่ะเอาจริงๆเนาะ
0: ครับคร
2: ับ มีทุกวันเนี่ยเมื่อวานก็สกัดรถไอ้บรรทุกน้ำมันน่ะมียาไอซ์ตั้ง 1.7 ตันนะน้องโด้งยาไอซ์ 1.7 ตันนี่คือมันมากมันโอ้มันเยอะจริงๆอ่ะ
0: เ
2: นี่ยค่ะเยอะเยอะอันนี้รถบรรทุกน้ำมันนะคะแล้วไปซุกยาไอซ์ได้ยังไงอ่ะปกติรถพวกนี้เขาก็มีจีพีเอสอยู่แล้วใช่ไหม

0: 1.7 ตันนี่คือมูลค่า200ล้านนะคะยาเคอีก50กิโล
1: ออกเส้นทางไปยังไงทำไมถึงไม่รู้นะ
0: นั่นน่ะสินั่นแหละนะคะส่วนใหญ่แล้วบรรทุกน้ำมันอ่ะด่านเดินทางหลวงก็ไม่ค่อยจะยุ่งอะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยตะวันจับได้ที่พิษณุโลกนะคะเนี่ยยาไอซ์มาเป็นโห 1.7 ตันเนี่ยนะคะเยอะมากนะ200ล้านอ่ะนี่นะคะค่ะน่ากลัวมากค่าจ้าง 600,000 นะคะ
1: ครับ
0: ทำมา4ครั้งแล้วนะคะรอดไป3ครั้งนี้ไม่รอดโอ้โหค่ะเหมือนเดิมตอนที่จับได้อ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาถ่ายรูปใช่ไหมทีนี้เราก็มองไม่ออกไหนเจ้าหน้าที่ไหนคนขับรถน้ำมันบรรทุกยา
1: ชุดเซอร์ต้องเซอร์หน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: เออไปหาข้อมูลไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่กลมกลืน
0: ไม่กลมกลืนเออนี่เต็มตัวเลยนี่ใส่รองเท้าตรงรองเท้าแตะนะคะก็ล็อตนี้ถือว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่เลยนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยถ้ารอดไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตำรวจทุ่งสงมาฟังอยู่นะฮะก็พี่ตีแซวฮะรวบเลยเลยฮะเจอที่ไหน
0: อันนี้พิษณุโลก
1: ครับผม
0: อ๋อโอเคความต่างมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นโจรเนี่ยเขาจะเบลอหน่อยนึงเบลอหน้านิดๆนะสื่อเขาจะเบลอให้ตำรวจก็ไม่เบลอหรอก
1: ครับ
0: สื่อเราเบลอให้กันเองนะคะเราเซ็นเซอร์ให้นะ
1: อ
0: ๋อไอ้ที่ไม่เบลอนี่ไม่เบลอที่ตำรวจนะคะแต่หน้าก็คล้ายคล้ายกันอยู
1: ่เออปุ๋ยโล่งไม่ได้นะ
0: หมดเฟิร์มผมยาวๆใส่รองเท้าแตะบางทีเราก็แยกไม่ออกเท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
0: เรา
1: พักแล้วที
0: นี้ตัวนี้คือรถใหญ่มาก
1: อืม
0: ค่ะ
1: ผมเนาะพักกันสักเพลงนะครับ
0: ได้ค่ะเพลงสดก็เพลงเน
1: าะช่วงหน้ากลับมาครับ
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนขอ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกบอกได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดที่พี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบกอดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบกอดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ็ไม่ค่อยจะปลอดภัยแต่ว่าเนี่ยพอมีเคสหนึ่งนะที่ศรีธรรมเนี่ยนะมันก็ต้องถูกอ่านข่าวแบบมันก็เป็นอาชีพของเขาเนาะคนอื่นอาจจะได้ต้องรับผลกระทบไปด้วยนะครับคือคนที่ดีๆนะพี่นะฮะก็หลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook นะครับเขาโพสต์คลิปวิดีโอนาทีที่โดนโชเฟอร์คนขับรถจากแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะก่อเหตุลวนลามจู่นะพี่เรานั่งอยู่นะเอามือมาลูบขาแล้วก็เอามือมาจับอวัยวะเพศเราผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงนะครับนั่งในรถนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีสตินะพยายามใจดีสู้เสือนะครับก็คือตอนนั้นอ่ะต้องยอมไหลตามน้ำเพราะว่ากลัวว่าขัดขืนแล้วจะโดนทำร้ายนะครับเขาบอกว่าเขาก็ใจดีสู้เสือจนในที่สุดกลับห้องมาได้นะเขาบอกสั่นไปหมดไอ้คนขับเนี่ยจอดรถรอไม่ยอมไปด้วยอ่ะโอ้โหนะฮะเนี่ยเขาก็เลยรีบไปแจ้งความนะครับพอตอนเช้าก็ไปแจ้งความนะก็คำสุดท้ายคงสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นนะฮะแต่น้องเขาก็ฝังใจเขาก็กลัวก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพัทยาล่าสุดนะฮะตำรวจตามตัวเจอแล้วนะครับคนขับโบ๊ทฮะแล้วก็เรียกนะครับน้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับเข้ามาชี้ตัวแล้วให้ปากคำนะฮะเห็นบอกว่าตอนเจอเนี่ยโบ๊ก็สำนึกมาสำนึกตอนหน้าตำรวจกล่าวขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เสนอว่าจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เสียหายสัญญาต่อหน้าตำรวจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก มันจะได้ไหมเนี่ยพี่มัน
1: ได้นะสิ
0: คนเรามันเคยทำนะไม่รู้นะก็ต้องลองดูนะแต่ถ้าเขายังขับอยู่นี่ก็น่ากลัวนะนะเคยทำแบบนี้มาแล้วอ่ะแล้วแต่เขาก็สัญญากับตำรวจว่าเขาจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกก็ขอให้เขาข้ามใจได้แล้วกันนะนะฮะส่วนเรื่องเงินชดใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่มีแต่เขารับปากว่าเขาจะหามาให้ดูสิ
1: โอ
0: ้นะครับเบื้องต้นก็โดนข้อหาอาณาจารไปก่อนนะครับแจ้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคดีเกี่ยวกับเรื่องของกระทำอนาจาร
1: แต่ก็ยังไปขับรถได้ปกติ
0: เหรอยังห่วงว่าที่เขารับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเนี่ยแล้วโอ้ฮะทำไมมันต้องยึดได้อนุญาตหรือพวกนี้เขาไม่ต้องมีใบอนุญาต
1: ไม่ใช่สิ
0: คือร้านหน้าใหม่พี่แท็กซี่ชอบโทรมานะว่าพวกนี้ทำไมขับได้ครับได้นะ
1: ขับได้ขับได้ขับได้แต่ว่าความรับผิดชอบมันจะได้หรือเปล่า
0: เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วบางทีเราก็จำเป็นเลยอ่ะกลางคืนเราบอกดื่มไม่ขับนะดื่มไม่ขับคนจะไม่ขับแล้วเวลากลับบ้านทำไงก็ต้องเรียกรถพวกเนี้ยสมมติมีงานเลี้ยงหัวหน้าเลี้ยงครึ่งปีหัวหน้าเลี้ยงรายได้ดีโบนัสดีตีหนึ่งตีสองจะกลับบ้านไม่เอารถไปเพราะเมาไม่ขับแล้วขับยังไงก็ต้องใช้บริการพวกนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ฝากนะเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเรานะพี่เนาะ
1: จริงค่ะแล้วก็ฝากพ่อแม่ด้วยเนาะบางทีอย่างเมื่อวานมีผู้สื่อข่าวที่บุรีรัมย์รายงานว่ามีคนร้ายเป็นวัยรุ่นเด็ก13น้องก่อเหตุไล่แทงกัน
0: โอ้โห
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสี่แยกแถวแคนดงบุรีรัมย์อ่ะแล้วก็ไล่แทงกันเด็ก13ปีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนน่ะเป็นผู้เสียหายโอ้โหไอ้2คนเนี้ย13ขวบต้อนกันมาแล้วก็ไปไล่แทงเด็กเนี่ย10คนที่ขี่มอไซค์เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่ามีเด็กหญิงคนนึงอายุ13ปีนะคะด้วยความกลัวรีบบิดมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หนีไปปรากฏว่าก็เขาบอกว่าไปนั่งเล่นกันช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่30ไปกัน10คนเป็นหญิง7ชาย3นี่คือเด็ก13นะไปนั่งเล่นกันที่สวนตอนเที่ยงคืนค่ะน้องรุ่ง
0: โอ้
1: แล้วซ้อนกันไปอย่างนี้ค่ะนี่คือภาพวงจรปิดจับได้เลยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กเนี่ย13 14เมื่อ